0: เนี่ยตั้งหลายไปแล้ว
1: ไปแล้วช่วงวันที่8
0: แสดงว่าเขาสั่งรายการเรา
1: อาจจะมีกำหนดการอยู่แล้วครับอาจารย
0: ์ก็มันก็ต้องมีนิสัยที่เป็นของตัวเองอย่างอันใดสายจิตนั้นต้องทำความเข้าใจตัวตนของเราเพื่อเป็นเดียวกันในอย่างกรณีของการเมืองในกัมพูชาในวันที่อันใดอยู่ได้ไม่ได้เป็นนายกแล้วเขาเปิดสถานบ้านรับสมรังสีในขณะที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในช่วงเวลาก็คือท่านก็คือมหาไม่ต้านรับตรงนั้นสิสาเหตุที่ไม่ต้านรับตรงนั้นสิก็เพราะว่าลุงเซนมันไปบอกทุกคนเลยว่าห้ามต้านรับตรงนั้นสิถ้าใครต้านรับตรงนั้นสิก็คือแทรกแซงกิจการภายในของคอมมิวน
2: ิส
0: ต์แต่ในวันนั้นก็คือตรงนั้นสิเนี่ยมาได้ถึงตัวระดับเปิดสายการบินมาเลเซียอะไรมาลงที่ตัวนั้นดร.มหาเจียพูดเลยว่าห้ามเข้าประเทศแต่ว่าอันนาอิบราฮิมบอกว่าเชิญมาตรวจเยี่ยมสภาบอกว่าคุณเป็นนักประชาธิปไตยเห็นไหม
2: เขากล้าแย้งเนาะเขากล้าแย้งกับท่านมหาเมย์นะ
0: แต่ในวันที่อันมาเป็นนายกอันมาก็ไม่ต้านนักทำเรื่องจีน
2: เออเห็นไหม
0: เพราะว่ามันมีเหตุผลสามารถอธิบายได้เสมอก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าฉันอยู่ในหน้าที่นั้นฉันจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้อะไรก็มีนะก็อย่างกรณีที่เขาเปิดบ้านต้อนรับบินอะไรบินอะไรเดินทางไปในฐานะแต่ของเว็บบันมาดีแบบรัฐต่อรัฐเลยในขณะที่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะฮะคือถ้ายุโรปถ้าไม่ใช่ยุคของโดนัลด์ทรัมป์มันจะเป็นประเด็นที่ใหญ่โตมาโหฬารมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาคุณต้อนรับปฏิการคุณคบค้าสมาคมกับประเด็นการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็จะมีกระแสเสียงขึ้นเสียงขึ้นแต่นี่คือเงียบเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความเขาเรียกอะไรนะเข้าใจสถานการณ์แล้วก็เลือกสถานะที่จะพูดถึงอะไรอิบราฮิมพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องแรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศเซียแต่เขาไม่ได้พูดตรงหรือว่าชัดเจนเท่าไหร่จริงๆแล้วแรงงานพม่าที่อยู่ในประเทศเซียที่โรฮิงญา
1: ครับ
2: ค่ะ
0: โรฮิงญาที่บ้านแตกแสลงขาดเพราะความขัดแย้งที่ฝันกันมาตั้งแต่อายุ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าโดยวิญญาณคนพม่าไม่เคยถือว่าพวกเขาเป็นคนที่อยู่ในประเทศพม่าเลยมันมีความแค้นฝังหุ่นที่เราคุย
2: ค่ะที่อาจารย์เคยเล่าว่าแค้นความแค้นยังฝังหุ่นอยู่สมัยที่อังกฤษเนี่ย
0: นะ
2: ครับครอง
0: ก็คือมหาอำนาจเป็นคนที่วางยา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมอังกฤษเงียบเลย
2: แ
0: ม่นี่ต้องไลน์มาประเดี๋ยวเสียอังกฤษเงียบไม่พูดอะไรครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คงมองเฉียดๆมานะต้องจะเล่นกับมันดีไหมอะไรประมาณ
2: แต่เฉยไว้ก่อนเฉยไว้ก่อนดูทีท่าไปก่อน
0: เพราะว่าเอาแค่อิหร่านก็รับไม่ไหวครับ
2: เอาอิหร่านก็แย่อยู่แล้วตอนนี้ค่ะ
0: เอาอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเลือกตั้งกัน
2: ใช่ค่ะแล้วตั้งกลางเทอม
0: ทุกวันนี้ก็ต้องนั่นแหละครับหาคำพูดที่ดีครับจะต้องใช้คำนี้คำพูดที่ดีครับเพื่อทำให้คนอเมริกันเชื่อแต่ฉันจะได้อยู่ครบถ้วนนะฮะก็ต้องอะไรล่ะก็ต้องหาวิธีทางพูดไปเดี๋ยวหลังเลือกตั้งแล้วจะถล่มมันอิหร่านกันให้มันดับศูนย์ไปเลยอะไรประมาณแล้วคำพูดแบบนี้เป็นประเทศที่สามารถถือโทษคำว่าสันติภาพได้มันไม่มีทางอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เศรษฐกิจที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้คนอเมริกันเขาสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้ว่าพวกคุณเนี่ยกำลังอยู่กับอะไรนะฮะแล้วก็เราก็คุยกันมาเยอะแยะมากมายนะสิ่งที่คนที่เคยเลือกอย่างผู้หญิงคนนั้นที่บอกชอบแกมา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่บอกว่าเลือกไอ้โดนัลด์ทรัมป์มาตั้ง3ครั้งโดน3ครั้งฉันก็เลือกมาตั้ง3ครั้งแต่มันแพ้ครั้งหนึ่งมันจะนาน2ครั้งแล้วเธอก็บอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันเองขยะอวกาศเห็นไหมครับก็คือพอคนเห็นความจริงเขาจะสัมผัสได้นะพอเขาสัมผัสได้หรือแม้กระทั่งในสังคมที่มันเป็นอยู่คือในสังคมที่คิดว่าประเทศของตัวเองเนี่ยก้าวล้ำนำหน้าที่สุดสวัสดิภาพในชีวิตสวัสดิการในชีวิตของคนดีที่สุดมองไปที่ฝรั่งเศสตอนนี้เกิดอะไรที่ฝรั่งเศส
2: เด็กนักเรียนประท้วงทั่วประเทศจ้
0: าใช่ครับแล้วมันขยายไปนั้นเบลเยียมด้วย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เวลามันจะเกิดขึ้นทั้งยุโรปเลยนะกระแสนี
2: ้
0: นั่นแหละแต่เรียกเช่นอะไรนะคุณครูเด็ก
1: ครับ
0: เช่นซีเลย
1: เช่นซีครับ
0: อังกฤษก็ไม่เข้าใจนะเช่นก็เข้าใจว่าเจนแซด
2: เขาเรียกเจนแซดก็เรียกเจนซี
0: นั่นแหละมันพอมันกระแสพวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วทุกคนมันสัมผัสในสิ่งที่ตัวเองได้รับมันก็จะปรางเลยครับเด็กคนมันก็จะลามไปเรื่อยๆเลยเช่นเดียวกันในอาเซียนเนี่ยเรากำลังจัดระเบียบวิธีคิดของตัวเองพอเราจัดวิธีคิดของตัวเองเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเดี๋ยวคนนั้นเดินไปหาคนนี้คนนั้นเชิญคนนี้ไปอย่างนายกเวียดนามเนี่ยไปเนี่ยสองสามวันนี้ไปสองประเทศเลย
1: ครับ
0: ลาวกับเวียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองประเทศนี้สู้ร่วมกันสู้กับฝรั่งเศสร่วมกันสู้กับอเมริกามาแล้วนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็ต้องหนึ่งแหละหานอกหาอดีตที่มีจุดร่วมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะยังยืนอยู่ในจุดที่มันเป็นอดีตนะครับเราหารากที่มันร่วมกันก็จริงแต่เรากำลังเดินไปในวันข้างหน้าว่าเราจะเดินเช่นเดียวกันกับที่เดินต่อไปไปที่มันเองนะครับแล้วก็อันใดอีกแปลงทำไมถึงเชิดบินออนไลน์ทั้งที่ถ้าเป็นยุคก่อนอย่างที่ผมบอกเขาก็จะบอกว่าคุณปัดไปทีนี้ก็ต้องถามว่าโดนทำเป็นผลิตการเป็นไหม
1: เป็น
2: น่าจะเป็น
0: เราเด็กจะคุยเชิญครับ
2: ค่ะ
1: พักสักครู่ครับ
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ผ่าน meeting.imf.org
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
2: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรวรรณวรรุษอาจารย์ทรงฤทธิ์คะมาติดตามกันต่อไปในเรื่องดิฉันก็แปลกใจเหมือนกันเนาะที่ท่านอันวาอิบราฮิมเนี่ยโอ้เชิญนะเชิญมิงออนไลน์มาเยือนประเทศของเขาอะค่ะ
0: ก็เคยฉลาดเขาฉลาดที่จะพูดเขาฉลาดที่จะคุย
2: ค่ะ
0: เพราะเขาก็บอกว่าเขาได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในประเทศก็คือแรงงานอพยพใช่ไหมแล้วก็แรงงานอพยพเราเพียงแต่ว่าเขาก็ฉลาดที่จะพูดเขาไม่ได้บอกว่าเพียงแต่เขาก็บอกว่าเป็นแรงงานอพยพจากพม่าแรงงานที่ในความเป็นจริงก็คือที่คนพม่าเรียกว่าเบงกาลีมันมาจากคำว่าเอาเบงกอลนั่นแหละแล้วก็เลยเรียกว่าคนพวกนี้ว่าเป็นเบงกาลีจริงๆก็เหมือนบรรดาเทศทุกประการนะนะครับก็พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เอาเรื่องพวกนี้นะครับก็อยากแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้เพราะว่าอะไรในความฉลาดที่อันใดจะเห็นดีอยู่ในห้วงเวลานี้อเมริกามีรายงานอะไรมีชิปรีพอร์ตใช่ไหมชิปรีพอร์ตก็คือ trafficking in person ก
2: ็
0: คือแบบพูดถึงเรื่องการค้ามนุษย์แบบคือการค้ามนุษย์ข้ามชาติอันนี้ก็ได้อยู่ที่3อยู่นะที่อาเซียน3นะเราก็เคยหล่นไปอยู่ที่เซียนนะมาเลเซียก็เคยหล่นไปอยู่ที่เซียนก็เพราะว่าอะไรเพราะคืออเมริกาเนี่ยจะมีรายงานพวกนี้นะครับจะมีเอาเขาเรียกอะไรเอาตำหนิของประเทศอื่นๆครับแล้วตัวเองก็มากำหนดเองเนี่ยแบบนี้แหละทำไม่ดีฉันไม่ครบหรือฉันจะครบประมาณนั้นประมาณนี้อะไรพวกมันก็เลยทำให้สิ่งหนึ่งซึ่งต้องถือว่าอันบาเนี่ยมือเก่ามากเขาหยิบยกเรื่องแรงงานที่ต้องหนีสงครามจากความขัดแย้งเขาก็เลยเปิดบ้านนะครับเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องมาบอกว่าเรามาคุยกันเรื่องนี้หน่อยฉันไม่คุยเรื่องประชาธิปไตยฉันไม่คุยเรื่องอำนาจฉันไม่คุยเรื่องแต่ฉันคุยเรื่องมนุษยธรรมเห็นไหมแล้วไอ้คนที่จ้องที่จะด่าก็ด่าไม่ออก
1: ครับ
0: ไม่ต้องแก้เลยให้ไม่ดังไรเลือกตั้งใหม่อะไรเงี้ยให้องค์การซีซีมาเป็นผู้นำอะไรพวกนี้นะครับภาษาเหมือนเดิมพวกนี้มันหายไปเลยเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าทุกประเทศทุกวันล้วนแล้วแต่เจอปัญหานะครับแต่เมื่อเจอปัญหาในอดีตมันสามารถที่จะให้คำอธิบายได้ชัดเจนก็เพราะว่ามันมีข้างของตัวเองนะก็คือประเทศไหนที่อยู่ตรงข้ามกับฉันเนี่ยทำอะไรมาก็คือไม่งามนะฮะทีมบอลแหละก็จะเป็นภาษาเดียวกัน
1: ครับ
0: ครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ก็เพราะว่ามันไม่มีสงครามเย็นนะฮะมันไม่มีสหภาพโซเวียตมันไม่มีสหรัฐอเมริกาแต่มันมีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทำนิติไม่งามกับทั้งโลก แล้วคุณจะไปบอกว่าอย่างนั้นบอกอย่างนี้อะไรสารพัดไม่มีใครเชื่อคุณนะ
2: ค่ะ
0: นะฮะจำได้ก็คือในตอนที่มีเซนลงนะฮะเซนลงจากต่างประเทศมีเซนลงเนี่ยคือสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่ใกล้ชิดกับอเมริกามากที่สุดนะครับแต่จริงๆเนี่ยก็ต้องใกล้ชิดกับอังกฤษแต่เป็นเพราะอังกฤษไม่ให้ความสำคัญกับพวกเขานะฮะก็เห็นผลประโยชน์ได้ตรงอังกฤษไม่สนเป็นไปสนใจจีนอะไรพวกนี้แต่ในวันหนึ่งนะฮะลีเซนลงก่อนจะลงจากอันนั้นเขาบอกเดินเลือกทางเดินไปโลกยุคนี้มันไม่ใช่โลกที่จะต้องเลือกทางแต่มันเป็นโลกยุคที่จะต้องอยู่ร่วมกันใช่ไหม
1: ครับ
0: อยู่ร่วมกันใช่ไหมหาทางที่จะเดินไปด้วยกันใช่ไหมนี่แหละครับในจุดนี้เราต้องทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าเรายังอธิบายโลกเหมือนในยุคสงครามเย็นนะฮะเราจะตีโจทย์ผิดตั้งแต่ที่เราเห็นเกิดผมยกตัวอย่างในวันที่โลกตะวันตกเห็นเครื่องบินจีนไปลงที่สนามบินบางเกิด
1: ครับ
0: ที่ลาวแต่บ้านเกิดเนี่ยห่างจากนครเวียงจันทร์50กิโลแต่อยู่อีกแขวงหนึ่งเขาเรียกว่าแขวงเวียงจันทร์ก็คือบ้านเกิดจะต้องเวลาถ้าใครเคยไปลาวนะขับรถไปนะฮะเขาเรียกว่าทุกวันนี้ถนนเส้นนั้นเขาเรียกว่าถนนไกลสอนผมวิหารขับตรงไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะไปเห็นสามแยกอันหนึ่งถ้าเลี้ยวขวาเราเรียกถนนหมายเลข13ใต้ถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นสมัยก่อนเรียกว่าโดมโดทุกวันนี้ก็คือที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งนี
1: ้ครับ
0: ถ้าตรงไปนะครับมันก็จะเป็นสื่อแม่น้ำจะเรียกน้ำเงินน้ำเงินก็คือถ้าข้ามน้ำเงินตรงนั้นตรงนั้นเขาเรียกมันมีท่าเรืออันนี้ที่ผมรู้เนี่ยเพราะผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปสมัยนู้นจะเรียกว่าท่าหม่อนท่าหม่อนเนี่ยจะเป็นท่าเรือสมัยก่อนยังไม่มีสะพานก็เลยต้องข้ามเรือแต่พอมีสะพานขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามได้ไม่ต้องใช้เรือพอข้ามไปปุ๊บนะครับเรียกว่าบ้านเกิดบ้านเกิดก็เลยอยู่ในแขวงเวียงจันทร์ไม่ใช่นครหลวงก็ลองนึกดูนะครับสนามบินเดิมนี่แหละสนามบินเก่าในสมัยที่อเมริกาใช้ทุกคนตกมือนิยมชมชอบแต่พอจีนมาใช้เนี่ยเองผิดแหละ มันทำไมสนามบินมันก็อันเดิมนะสนามบินมันจะเอารถถังมาจอดไหนมันก็ต้องเอาเครื่องบินมาลงใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ต้องดูเนื้อหานะครับคือบางคนก็จะไปตีโจทย์ว่าเอานะเราทะเลาะกับเวียดนามแน่นอนที่ให้เครื่องบินรบของจีนมาลงก็เวลาเวียดนามที่ให้เครื่องบินของอเมริกามาลงก็ต้องผิดกับจีนไหมเห็นไหมครับที่โจทย์ผิด
2: ค่ะ
0: ครับที่โจทย์ผิดก็เพราะว่าเรายังยึดติดอยู่กับยุคของสงครามเราไม่เข้าใจเราปัจจุบันเพราะอะไรเรายังคิดว่าโลกเนี่ยมันยังมีบวกก็คือรัสเซียกับอเมริกาไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วแล้วถ้าจะมองว่าจีนจะคุกคามตรงนั้นจะคุกคามตรงนี้เราเคยเห็นจีนส่งเครื่องบินรบไปถล่มประเทศอื่นไห
2: มไม่เห็นนะอาจารย
0: ์ไม่ก็นั่นเลยเราเห็นแต่อเมริกาใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ไปถล่มคนอื่น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมครับทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลที่อิหร่านเนี่ยยังต้องอุ้มเด็กหนีแรงระเบิดข่าวสำนักข่าวใหญ่ที่สุดในโลกก็ยังบอกว่ามันเป็นข่าวเฟคนิว เห็นไหมครับ
2: ค่ะแล้วที่ครั้งแรกอ่ะกระสุนเป็นลงไอ้ระเบิดเป็นลงไอ้โรงเรียนด้วยโอ้ยเด็กนักเรียนตายไป
0: ก็นั่นแหละแล้วฮิวแมนไลท์วอชหายไปไหน
2: เออไม่เห็นออกมาพูดเท่าไหร่ใช่
0: ใช่เออก็นั่นน่ะสิพูดไม่เป็น พูดไม่เป็นเพราะว่าเงินไม่เติมคือนี่แหละครับคือโลกของข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วทีนี้เนี่ย

0: เราคุยกันมาตอนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณครูเด
1: ็ก28ครับ
0: 28แล้วเหรอ
1: ครับ
0: อยากจะทำให้ทำเป้า
1: ร้อยแล้ว
0: ปีนึงมันมี62สัปดาห์นี่แหละเอาเรื่องพวกนี้นะมันคุยกันได้ครับเราอยู่กับโลกที่เป็นจริงนะฮะในวันที่บางคนก็วิเคราะห์เลยนะครับบอกว่าลาวกับเวียดนามทะเลาะกันแน่นอนเพราะว่าลาวจะเปิดบ้านให้เครื่องบินรบของจีนมาหลบที่ผมบอกว่าคุณผิดพลาดเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้ไปมองถึงสาระสำคัญคือไอ้สนามบินตรงนั้นมันเป็นสนามบินหลักของ CAA สนามบินหลักเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นสนามบินขนาดใหญ่เหมือนกับสนามบินอุดรธานีได้นะฮะอันนั้นคือสนามบินเครื่องบินลบ 100% เลยที่ผมพูดเรื่องนี้ได้เพราะผมเกิดที่นั่นนะฮะส่วนสนามบินแรกบ้านเกิดเนี่ยมันเหมือนสนามบินที่หนองคายรู้ไหมว่าที่หนองคายมีสนามบิน
1: ครับ
0: ไปได้ยินไหมได้เห็นไหม
1: มีไหมอาจารย
2: ์ไม่เห็นมี
0: เห็นไหมนี่ครับสมัยก่อนสมัยสงครามเวียดนามที่หนองคายก็มีสนามบินครับ
2: แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้แล้วหรอคะหรือยัง
0: มันเป็นสนามบินหลักเป็นสนามบินขนาดเล็กสำหรับเครื่องบินจะรับทำเครื่องบินตรวจการอะไรขนาดนั้นถ้าไหนอยู่ที่หนองคายนะครับหรือเกิดใหม่เนี่ยนะครับลองไปดูนะครับอยู่ฝั่งข้ามอีกฝากหนึ่งของถนนนะครับมันจะมีโรงเรียนหนึ่งเขาเรียกว่าที่หนองคายโรงเรียนประจำจังหวัดเขาเรียกว่าโรงเรียนปฐุมเทพ
2: แต่ก็ยังมีการใช้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ละครับ
2: ไม่ได
0: ้ใช้สมัยผมเป็นเด็กผมไปขี่จักรยาน BMX จุดที่นั้นนะฮะมันไม่พอมันไม่มีสงครามแล้วมันก็ไม่ได้
2: ใช้แล้ว
0: แต่มันเป็นสนามบินขนาดเล็กเครื่องบินขนาดเล็กหลบเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ใหญ่โตมโหฬารอะไรแต่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ไปนานนะฮะท่านใดอยู่น้ำชายส่งข้อมูลมาบอกหน่อยว่าฝั่งตรงข้ามโรงเรียนปฐุมเทพโรงเรียนปฐุมเทพเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะฮะทุกวันนี้เป็นอะไรกันแล้วอาจจะเป็นห้างด้วยซ้ำอะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับก็นั่นนะฮะคือโลกพอมันเปลี่ยนไปเราต้องตามทันนะฮะพอโลกเปลี่ยนไปเราต้องตามทันถ้าเราตามไม่ทันแล้วเรายังเป็นเหยื่อของสงครามเย็นเมื่ออดีตนะครับสิ่งที่เราเขียนสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราวิเคราะห์มันผิดหมดเลยพอมันผิดหมดปุ๊บเนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นทุกวันนี้เขาเป็นมิตรกันแล้วคุณก็ยังไปเขียนว่าเขาเป็นศัตรูจริงไหมจริงไหมฮะทำไมถึงเมื่อเขาเป็นมิตรกันแล้วแต่ถ้าเราไปตีความว่าเขายังเป็นศัตรูมันผิดหมดเลย
2: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์เห็นไหมในยกเวียดนามเดินทางไปสองประเทศนะครับไปลาวเสร็จปุ๊บจากลาวก็บินต่อไปนะครับก็ไปนั่นแหละท่านบุญมาแนทท่านคุณเชนผู้พ่อนะครับต้อนรับนะฮะอย่างดีงามอะไรอย่างเลอะไรนะที่อะไรนะสุดเด็ดในยกเวียดนาม
1: นายกเวียดนามครับ
0: ใช่เลอะไร
1: เลมิงเฟือง
0: เลมิงเลมิงขึ้น
1: ครับ
0: เลมิงขึ้นต้องไปถามน้องไก
1: ่นะฮะเลมินฮุงครับเลมินฮุง
0: ต้องอ่านว่าคือไม่ใช่ฮุงเลมิงก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเขาก็เลยต้องเอาคนรุ่นใหม่ไปเจอกันพอไปเจอกันเสร็จปุ๊บนั่นแหละมันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับทำไมเวลาเวียดนามเดินทางไปลาวเสร็จปุ๊บก็ต้องไปเขมรนี่คือการตอบย้ำว่าเราเคยสู้กับฝรั่งเศสมาด้วยกันเราชนะอเมริกามาด้วยกัน
1: ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เป็นเหยื่อของมหาอำนาจที่ต่อไปแต่ก คำว่าแตะในที่นี้

0: ก็คือว่าในสิ่งที่เลมิงคุณพูดเนี่ยคุณมาแนทจะสนไห
1: ม
0: คุณจะสนไหมเป
1: ็
0: นเรื่องหนึ่ง
1: ต้องติดตาม
0: นั่นแหละแล้วเรื่องของความมั่นคงในแถบนี้เราจะต้องตีโจทย์แบบใหม่นะครับเราจะตีโจทย์เหมือนเดิม
2: ค่ะเราก็มาติดตามกันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะคุณฟังค่ะ
1: เราสามคนก็ลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ที่นี่เวลาเดิม FM 100.5 MHz นะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 แล้วก็ในช่วงเวลา7:30 น.ถึง8:00 น.ค่ะอยู่กันครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้เจอกันวันหยุดวันเสาร์ที่10 ตุลาคม 2569ค่ะมาอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็ติดตามเรานะคะตอนนี้ Facebook Live มาแล้วนะคะติดตามชมได้ค่ะแล้วก็ส่งข้อความมาถึงกันได้รวมไปถึงต้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะประเด็นหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ
0: เ
1: ข้มข้นหลายประเด็นทั้งการเมืองเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจที่มีปัญหาจากผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูยาวๆไปเนาะว่าจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรทั้งเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนเรื่องของเศรษฐกิจที่ต้องตามแก้กันไปทีละเปาะทีละเปาะในขณะที่ราคาพลังงานก็แพงขึ้นด้วย
0: ครับดูเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพระราชทานพระบรมพระราชโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำเนเน่โรยัลพร้อมครอบครัวเข้าเฝ้านะครับเมื่อวันที่9ตุลาคมครับคือวานนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโอกาสให้นายโชติดรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัตติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัตติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปมีภาพประกอบหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโอรสาสให้นางสาวรัตติการอำลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการAGT ซีซั่น21ปี2026และครอบครัวเฝ้าถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพาดหัวข่าวไทยรัฐครับในหลวงโปรดให้เนเน่เข้าเฝ้าตรัสชื่นชมเก่งมากสร้างชื่อให้ประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโอรสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำเนเน่รอยัลล็อกสตาร์สาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ประจำปี2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเผยในหลวงตรัสชื่นชมน้องเนเน่ว่าเก่งมากที่สร้างชื่อให้ประเทศชาติเพราะมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพละกำลังแผ่นดินให้แก่ครอบครัวน้องเนเน่ครับ
1: ค่ะเช่นเดียวกันกับ Daily News นะคะก็มีประเด็นนี้นะคะมีภาพประกอบมีพาดหัวตัวใหญ่อยู่บนหน้ากระดาษโปรดเกล้าเนเน่ครอบครัวเฝ้า2ล้นเกล้าชื่นชมคว้าแชมป์ AGT 2ล้นเกล้าพระราชทานพระราชวโรกาสให้เนเน่รอยัลสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจากเล่นกีตาร์เปิดหมวกนะคะสู่การได้รับแชมป์เวทีใหญ่ AGT ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัตติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลเยาวชนจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าค่ะ
0: เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับน่าห่วงก็คือช่วงนี้ยังจะมีฝนตกซ้ำนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ยาวไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะครับหลายฝ่ายก็เป็นห่วงแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีประชุมทุกวันนะครับประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปพช.เน้นย้ำครับ แม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มดีขึ้นแต่ขอให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังหนักโดยเฉพาะการระบายน้ำในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราโดยให้ฉวยโอกาสระบายน้ำออกช่วงน้ำทะเลไม่หนุนให้เร็วที่สุดครับพร้อมสั่งเร่งบิ๊กคลีนนิ่งจัดการขยะมูลฝอยและก็สิ่งของที่เสียหายหลังน้ำแห้งไม่ให้กองขยะกีดขวางการจราจรหรือว่าอุดตันท่อระบายน้ำและสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนช่วงปลายปีส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าขณะนี้ครับธนาคารออมสินเริ่มทยอยโอนเงินตรงเข้าบัญชีประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วกว่า 11,000 ครอบครัวและได้กำชับให้เร่งจัดส่งรายชื่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับมีพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยครับหยิบยกมาจากข่าวสดครับเพราะว่ามีภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบจม2เมตรครับเป็นภาพครัวลุงแดงเกาะเรียนร้านอาหารชื่อดังบนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขึ้นป้ายประกาศว่าปิดบริการชั่วคราวเนื่องจากยังถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรขณะที่ชาวบ้านโดยรอบยังคงใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางเข้าออกชุมชนอยู่ครับพาดหัวข่าวใหญ่ของข่าวสดประเด็นเรื่องของอุทกภัยนะครับเตือนถึง13ตุลาคมทั่วประเทศรับฝนแช่ภูเก็ตเริ่มท่วมแล้วกรุงเก่าจมหนัก2เมตรหนูระดมเร่งระบายน้ำปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราชัดชาติขอ3วันทำเสร็จลุยเคลียร์ขยะร่มเกล้าอุตุเตือนทุกภาครับมือฝนถล่มหนักฝนสะสมฝนแช่ 9-13 ตุลาคมนายกอนุทินย้ำสถานการณ์น้ำภาพรวมดีขึ้นสั่งเร่งระบายน้ำพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรากำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนบิ๊กคลีนนิ่งเคลียร์ขยะเตือนภาคใต้รับมือฝนตุลาคมถึงธันวาคมชาวบ้านร่มเกล้าลาดกระบังโวยขยะกองเป็นภูเขาเหล่ากาส่งกลิ่นเหม็นผู้ว่าชัดชาติสั่งระดมเก็บขยะขอเวลา3วันจันทบุรีกระอักสวนทุเรียนเสียหายหนัก 20,000 ไร่น้ำบางปะกงเอ่อท่วมอำเภอคลองเขื่อนเมืองแปดริ้วส่วนที่อยุธยาอ่วมเกาะเรียนจมเกือบ2เมตรส่วนที่คลองเม่าจังหวัดคลองเม่าอำเภออุทัยครับน้ำเน่าเริ่มส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งชาวบ้านกินข้าวไม่ลงภูเก็ตฝนถล่มท่วมแล้วโรงตึ้งช่วยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนครับ
1: ค่ะซึ่งในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะแม้ว่ามีบางพื้นที่คลี่คลายลงแต่ว่าอย่างที่ปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างนะคะสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังน่าเป็นห่วงระดับน้ำท่วมขังสูงแม้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงแต่ว่าช้าเหลือเกินค่ะเพียงวันละ3เซนติเมตรเท่านั้นนะคะการเดินทางประชาชนในพื้นที่ต้องพึ่งพาเรือเป็นหลักเกรงว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนถ้าเป็นแบบนั้นจริงสร้างความเดือดร้อนแน่นอนค่ะก็ฝากไปถึงหน่วยงานรัฐเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงรวมถึงในอำเภอบ้านสร้างคนใหม่ที่จะมารับหน้าที่นะคะมารับตำแหน่งแทนคนเก่าก็ขอให้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้มีชาวบ้านตกหล่นจากการช่วยเหลือขณะที่ชาวบ้านบางส่วนนะคะก็มีการออกไปหาปลาสร้างรายได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ในช่วงที่ประชาชนยังคงเดือดร้อนนะคะแต่ว่ายังต้องกินต้องใช้ค่ะก็ต้องมีเงินมาจนเจอครอบครัวนะคะที่อยุธยาค่ะล่าสุดแม้เขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนพระราม6จะปรับลดการระบายน้ำแต่ก็ยังกระทบพื้นที่ท้ายน้ำอยู่นะคะระดับน้ำท่วมขังหลายจุดนะคะยังคงสูงโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำชุมชนเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรทางเข้าหมู่บ้านจมมิดเลยนะคะชาวบ้านเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมประมาณ1สัปดาห์แล้วปีนี้น้ำจะมาช้ากว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่ากลับเพิ่มระดับเร็วมากใช้เวลาเพียง3วันระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร80เซนติเมตรการเดินทางก็ยากลำบากนะคะเทศบาลเมืองเกาะเรียนจะสันเรือให้ชาวบ้านได้ยืมสัญจรขณะที่ชาวบ้านบางส่วนสะท้อนความต้องการอยากได้โฟมนำไปเป็นทุ่นลอยยกสิ่งของขึ้นหนีน้ำนะคะประเด็นเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมีเกือบทุกฉบับเลยนะคะมีทั้งบรรยากาศสถานการณ์น้ำท่วมมีภาพประกอบอยู่ในมติชนค่ะโอ้โหสีน้ำตาลเลยนะคะต้นทุเรียนค่ะเพราะว่ายืนต้นตายเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดจันทบุรีไปสำรวจความเสียหายสวนทุเรียนถูกน้ำท่วมสูงนาน 6-8 วัน 20,000 ไร่เนี่ยจมน้ำนะคะครอบคลุม9อำเภอค่ะ กษตรกรเดือดร้อน 4,000 กว่ารายนะคะส่วนพาดหัวข่าวอนุทินจี้โอนทันทีไม่ต้องรอน้ำแห้งเร่งจ่ายเงินเยียวยาสั่งระดมกู้ปลาจีน8ริ้วห่วงขยะล้นให้บิ๊กคลีนนิ่งกทม.ลั่นฟื้นร่มเกล้าใน3วันปภ.เผยทั่วประเทศยังจม22จังหวัดเตือนรับฝนถล่ม13ตุลาส่วนเดลีนิวส์มีภาพน้ำท่วมสูงนะคะจนถึงเกือบหลังคาบ้านเลยนะคะระทมไม่หยุดสภาพน้ำท่วมขังสูงนะคะที่ชุมพลเกาะเรียนอยุธยาค่ะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนต่อเนื่องแม้จะมีการปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะและยังมีประเด็นพาดหัวที่รวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมลามหนักเศรษฐกิจชะงักวินาศแสนล้านจี้รัฐบาลคลอดสินเชื่อฟื้นฟูเชิญสิ่งของพระราชทานปทุมปภ อมสินโอนไวเยียวยา29ล้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดเกล้าให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานค่ะทรงห่วงใยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: เรื่องการเยียวยาครับนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเริ่มทยอยเข้าไปในที่ประชุมได้เร่งแล้วก็ย้ำแล้วว่าจะไม่รอสถานการณ์ผ่านไปแล้วค่อยมารวบรวมแต่ขอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติว่าผู้ที่จะได้รับจะต้องเข้าหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องเพราะเงินนี้เมื่อออกไปแล้วมันไม่กลับเข้ามาฉะนั้นความถูกต้องคือสิ่งสำคัญที่สุดครับเรารวบรวมรายชื่อและทำสำรวจและให้เร่งส่งมายังปภ.เพราะเงินจากการเยียวยาปภ.ได้รับมาจากสำนักงบประมาณแล้วตอนนี้อยู่ที่ธนาคารออมสินเมื่อรายชื่อสามารถยืนยันรายชื่อแล้วส่งไปที่ธนาคารจากนั้นธนาคารกดโอนเงินเข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนทันทีเลยครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับได้ขับเคลื่อนมาตรการสทคช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนผ่านสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแก่ประชาชนผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยครอบคลุมสำนักงานธนานุเคราะห์5สาขาครับก็ได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีและสาขานะครับ46ลาดกระบังครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ด้วยเหมือนกันครับนายกจี้เร่งกำจัดขยะบิ๊กคลีนนิ่งนายกวางแผนกำจัดขยะบิ๊กคลีนนิ่งลุยเคลียร์หลายพื้นที่เมืองกรุงชัดชาติระดม600คนตั้งเป้าร่มเกล้า3วันจบเร่งระบายน้ำปลาจีนฉะเชิงเทราปภ.และอมสินโอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนกว่า29ล้านโพเผยประชาชนจี้รัฐแก้ระบบเตือนภัยมีเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านบาทมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความ

0: 6,114.50 บาทหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายครับเป็นเงิน 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการเป็นเงิน 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ7:45 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ค่ะช่วงที่2มาประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะเรื่องของศึกซักฟอกค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151นะคะบอกว่าตรงนี้ก็รอประธานสภาพิจารณาบรรจุยติคาดหวังจะทันภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จะได้อภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะมีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเยอะนะคะถ้าหากเปรียบเทียบสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลนางสาวแพทองธารครั้งนี้ค่ะ18คน5วันถือว่าเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลยาวๆไปเลยนะคะก็มองว่าอย่างไรก็แล้วแต่หากฝ่ายรัฐบาลมีการต่อรองเหลือแค่3วันนายณัฐพงษ์บอกว่าก็คงไม่ใช่เรื่องการต่อรองเหมือนการเล่นขายของแต่ก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาจำนวนรัฐมนตรีที่เขียนไปเป็นข้อกล่าวหาที่เยอะนะคะดังนั้นการจัดสรรเวลาที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายก็จะต้องให้มันสอดคล้องกันด้วยถ้าหากว่ารัฐบาลยืนยันจะให้แค่3วันจะแบ่งสัดส่วนรัฐมนตรีในการอภิปรายอย่างไรนายณัฐพงษ์บอกว่าก็ขอรอฟังความเห็นจากรัฐบาลก่อนเพราะว่ารัฐบาลยังไม่เคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าจะให้กี่วันทั้งนี้ยืนยันค่ะว่าเรื่องของการยื่นยติครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปด้วยความบันเทิงแต่จะบันเทิงหรืออย่างไรนะจะไม่บันเทิงหรือบันเทิงก็ขอให้รอดูยติเข้าสภาฟังคำตอบและคำชี้แจงจากรัฐมนตรีก่อนจะดีกว่าแล้วก็จะได้รู้ว่าเนื้อหามันบันเทิงมากน้อยแค่ไหนนายณัฐพงษ์ตอบข้อถามรัฐมนตรีหลายคนที่ถูกอภิปรายยตินี้เหมือนกับบันเทิงทิปไตยนะคะก็บอกว่าเนื้อหาในยตินะคะอย่างเช่นมือถือสากปากถือศีลจิตใจผุพังไม่ได้เป็นลิเกใช่หรือไม่ผู้นำฝ่ายค้านก็บอกว่านี่เป็นข้อกล่าวหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งก็คือการตั้งคำถามการทำหน้าที่รัฐบาลหลายครั้งมีหลักฐานควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือบริหารราชการล้มเหลวไม่ถูกต้องแต่ทั้งนั้นค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เอาผิดรัฐบาลได้ 100% แต่หลายครั้งก็เอาความผิดตามกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ในสภาค่ะประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนรัฐมนตรีภูมิใจไทยเยอะฝ่ายค้านมั่นใจแจงได้ยติบันเทิงที่ปไตยพระดอนสุภจีพิพัฒน์ไม่หวั่นตีกันห้ามซักฟอกโยงคนนอกประกรณ์นั่งปัดนั่งร้านให้สีน้ำเงินณัฐพงษ์ลั่นมีใบเสร็จเช็คบินย้ำขอถก5วันตัดโควต้ากล้าทำภูมิใจไทยเยอะยติซักฟอก18รัฐมนตรีบันเทิงที่ปไตยปกรณ์สุภจีพิพัฒน์พระดอนมท.4พร้อมแจงไม่หวั่นแต่อย่าโยงคนนอกเท้งโต้ใช้คำลิเกยันไม่มีใบเสร็จเช็คบินรัฐมนตรีขอเวลาถลก5วันมั่นใจเปิดแผลครม.ให้ประชาชนเห็นยันตัดโควต้ากล้าทำร่วมอภิปรายค่ะ
0: ขยายความรัฐบาลที่ออกมาโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านครับนายพระดอนปริศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบชี้แจงข้อกล่าวหาได้อยู่แล้วครับถือเป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่จะใช้อาวุธในการ

0: พิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ส.ส.ได้เคร่งครัดคือขอให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับยติก็อย่าพูดถึงในทางที่จะทำให้บุคคลภายนอกเสียหายอย่างไรขอให้ทำตามข้อบังคับครับเมื่อถามว่าข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านบอกว่าต้องการกินรวบประเทศถือว่ารุนแรงไปหรือไม่นายพระดอนบอกว่าตามยติและตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หน้าที่ของฝ่ายค้านคือมีหน้าที่กล่าวหารัฐบาลในส่วนของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารัฐมนตรีมีหน้าที่ที่จะชี้แจงสุดท้ายการลงมติเป็นเรื่องของส.ส.แต่ละคนเมื่อฟังข้อกล่าวหาแล้วจะเชื่อตามข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านหรือจะเชื่อคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาก็ลงมติกันถือเป็นเรื่องปกติและตามปกติธรรมเนียมของมาตรา151ที่ผ่านมาไม่เคยมีครั้งไหนที่เบาเขาต้องการกล่าวหาอย่างรุนแรงไว้ก่อนแต่จะไปหาเหตุผลประกอบหรือว่าหาหลักฐานประกอบข้อกล่าวหานั้นอย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องมาพิจารณากันนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่ของไทยรัฐเช้าวันนี้เลยครับภูมิใจไทยดานหน้าโต้ยติฟอกสับแหลกไม่กลัวฝ่ายค้านขึงเวทีฉายหนังซ้ำด่ารัฐบาลเทงโวมีหลักฐานเชือดลากไส้5วันสมเหตุสมผลรัฐมนตรีภูมิใจไทยดานหน้าโต้ยติสักฟอกพราดอนยืมวัฒกรรมบันเทิงที่ปไตยตอกหน้าฝ่ายค้านขึงเวทีฉายหนังซ้ำด่ารัฐบาลลั่นต้องแบ่งเวลา18รัฐมนตรีให้เป็นธรรม 3-4 วันพอแล้วโกแพจวกหาความจริงไม่ได้เลยประกอบโวยข้อหาเลื่อนลอยใช้อารมณ์พิพัฒน์พร้อมตอบไม่เคยหนีปัญหาเอกนิติบอกทำถูกต้องไม่มีอะไรต้องกลัวเท้งยันข้อกล่าวหามากมายลากไส้5วันสมเหตุสมผลโอมีหลักฐานเชือกรัฐมนตรีอยู่แล้วแจงไม่แตะรัฐมนตรีเพื่อไทยเคาะจากพยานหลักฐานอาจารย์ป๊อกปัดประดิษฐ์คำเชือดเฉือนพวกเดียวกันเองอนุทินไม่เชื่อมวยล้มสอบทุจริตส.ส.ไม่ตอบขยี้โรมใช้อำนาจเกินหน้าที่มท.4ป้องปปช.ช้าต้องใช้เวลาไต่สวนคนหลักหมื่นณัฐพงษ์ดักคออย่าพยายามตัดตอนก็รวมประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นไปด้วยครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะคะก็มีคำสัมภาษณ์จากนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะชี้แจงกรณีที่คดีนี้นะคะฟ้องไม่ทันค่ะทำให้ผู้ต้องหา3คนนั้นรอดจากการคุมขังนะคะโดยความต่อเนื่องในคดีทุจริตเรียกรับเงินในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะที่ล่าสุดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครปล่อยตัวนายวินธนะพัชรโภคินหรือดร.วินจ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตนางสาวสัตพรธนะพัชรโภคินค่ะพ้นจากการคุมตัวหลังถูกฝากขังครบกำหนด7ผลัดรวม84วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยังสรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการสูงสุดไม่ทันตามกรอบก็คือสรุปค่ะส่งสำนวนไม่ทันก็เลยทำให้ต้องปล่อยตัวไปเรื่องนี้นายกว่าอย่างไรนายอนุทินให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าจริงๆนะคะไม่เชื่อเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นมวยล้มนะคะเป็นไปไม่ได้นะคะไม่เชื่อเพราะปปช.เขาก็ทำงานภายใต้กรอบกฎหมายไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลเองก็ดำเนินการเต็มที่จับกุมคนที่เกี่ยวข้องมาก็หลายคนนะคะส่วนที่มองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินบอกว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องเลยเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถตอบแทนปปช.ได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระทั้งนี้แต่เราก็ทำงานร่วมกันนะคะแต่จะไปตอบแทนกันก็คงจะไม่ได้ค่ะประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์เป็นประเด็นรองนะคะอันทินลั่นมวยไร้มวยล้มโกงสอบรัฐบาลทำเต็มที่ปปง.ยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มพ่วงคดีเฉินจื้อฟอเร็กซ์อนุทินไม่เชื่อมวยล้มต้มคนดูหลังปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาโกงสอบท้องถิ่นไม่ทันไม่มีใครกดดันได้ยันรัฐบาลทำเต็มที่แล้ววรสิทธิ์ไม่ก้าวล่วงการทำงานองค์กรอิสระคาดติดเงื่อนไขผู้เกี่ยวข้องคดีมาก ช้เวลาไต่สวนหาหลักฐานลำบากด้านปปงไล่อายุทรัพย์แก๊งคดีกงสอบท้องถิ่นอีก4ล้านเป็นเงินฝากธนาคารรวมยอด2ครั้ง324ล้านส่วนคดีเฉินจื้อชงส่งอัยการขออำนาจศาลยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน416รายการทั้งที่ดินยานพาหนะสินค้าแบรนด์เนมเงินฝากประมาณ118ล้านส่วนคดีแชร์ Forex 3D ผู้เสียหายเตรียมตัวกันเตรียมเฮกันได้ปปงส่งอัยการยื่นศาลเฉลี่ยคืนเพิ่มยอดทรัพย์สิน298รายการมูลค่ากว่า581ล้านค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับเรื่องของโกงสอบเมื่อวานนี้มีการจับเพิ่มด้วยนะครับเป็นนายกอบต.บ้านใหญ่ที่นครนายกครับพัก
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังมีเรื่องของปปปครับเมื่อวานนี้ไปบุกจับนายกอบต.บ้านใหญ่เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ด้วยนะครับจับคาสำนักงานเลยนะครับมีภาพประกอบอยู่ในข่าวสดเป็นภาพจับนายกอ่อนกองปราบบุกจับนางพานีหรือว่าอ่อนณราศีนายกอบต.บ้านใหญ่จังหวัดนครนายกคาห้องทำงานอีกผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นระดับหัวหน้าเครือข่ายตะลึงพบรายชื่อเด็กฝาก 1,738 คนเสียหายไป155ล้านบาทครับพาดหัวข่าวข่าวสดครับจับนายกออนโกงสอบอีกรายสำคัญเด็กฝาก 1.7 พันอนุทินวรสิทธิ์ประสานเสียงยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มวยล้มชี้ปมเรือนจำปล่อย3ผู้ต้องหาสำคัญเหตุฝากขังครบ84วันแต่ปปช.ยังไต่สวนไม่เสร็จยันคดียังเดินหน้าต่อด้านมหาดไทยเร่งคืนสิทธิ์คนสอบได้จริงเข้าบรรจุใน20ตุลาคมนี้บก.ปปป.ลุยบุกรวบปลัดออนคาห้องทำงานขยายผลจับกลุ่มหัวหน้าสายเรียกรับเงินเพิ่มครับ
1: ค่ะคดีแม่พัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะที่มีปัญหานะคะที่กับครอบครัวค่ะเป็นปัญหาภายในครอบครัวแล้วก็ลามไปถึงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะล่าสุดแม่พัดนะคะซึ่งกลับเข้าไปศูนย์พักพิงที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีเพื่อจะไปชี้จุดทำแผนขณะใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์จังหวะนั้นเผชิญหน้ากับป้าแมวอีกครั้งด้วยนะคะป้าแมวก็คือเป็นเจ้าของศูนย์นี่แหละค่ะทีมงานสายใหม่ต้องรอดพาแม่พัดเดินทางไปยังศูนย์พักพิงท่าม่วงกาญจนบุรีก็นำตำรวจเจ้าของคดีลงไปพื้นที่ด้วยแหละค่ะไปชี้แจงจุดห้องพักลับซึ่งอยู่ด้านในสุดก่อนจะเข้าไปถึงจุดชี้อื่นๆแม่พัดก็เผชิญหน้ากับป้าแมวมีการเชิญเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลในศูนย์นะคะซึ่งป้าแมวก็บอกว่าขอให้พูดความจริงแม่พัดได้ยินพร้อมเห็นคนที่เคยดูแลยืนประกบอยู่ทำให้แม่พัดนั้นถึงกับอาการกลัวค่ะกลัวจนตัวสั่นแทบจะเป็นลมเจ้าหน้าที่กองปราบก็เลยขอให้ป้าแมวออกไปก่อนจากนั้นตำรวจพาแม่พัดไปชี้จุดทำแผนที่ห้องลับเรียกกันนะคะที่เขาเรียกกันว่าแดน4ที่เคยเข้าไปพักอยู่เมื่อไปถึงก็เกิดความหวาดกลัวจนเป็นลมกลั้นไม่อยู่นะคะร้องไห้ออกมาสักพักก็เดินต่อไปได้การเข้าไปชี้จุดครั้งนี้ทางกองปราบก็ขอไม่ให้สื่อเข้าไปนะคะก็ยังคงหวาดกลัวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์แม่พัดหลั่งน้ำตาชี้ห้องขังลับศูนย์ดูแลผู้ป่วยกาญจนบุรีลั่นเอาผิดถึงที่สุดตำรวจพานำชี้จุดเกิดเหตุศูนย์ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีแม่พัดปล่อยโฮสุดขณะสุดพื้นขณะชี้ห้องลับชั้น4แฉถูกขังทึบซ่อนตัวช่วงมีหน่วยงานตรวจขณะที่ลูกชายเจ๊แมวยกมือไหว้ขอโทษสังคมเหยื่อยืนยันเดินหน้าฟ้องไม่เว้นแม้คนในครอบครัวด้านเจ๊แมวโต้อย่าเข้าใจผิดยันแบ่งโซนถูกต้องค่ะ
0: ข่าวสดครับมีประเด็นผู้บัญชาการสตม.นะครับสนธิกำลังขยายผลตรวจคนบ้านหรูย่านวังทองหลังกทม.จับกุมผัวเมียชาวจีนเครือข่ายพ่อทิพย์สวมสิทธิ์เป็นคนไทยนะครับก็จับกุมได้และก็พร้อมจะผลักดันออกนอกประเทศนะครับพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับจับผัวเมียจีนพ่อทิพย์สวมสิทธิ์บุคคลบ้านหรูกลางกรุงโยงบัตรหัวศูนย์ฟอก500ล้านบิ๊กรานสั่งการให้นพสินสยามสนธิกำลังกรมการปกครองโดป้า NICE เปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือขยายผลคดีพ่อทิพย์สวม10บัตรหัวศูนย์ฟอกเงินจากพื้นที่ภาคเหนือบุคคลบ้านหรูย่านบางคลองหลังกทม.ครับรวบ2ผัวเมียชาวจีนอี้หลงจีนกุ้ย กับ2หนุ่มจีนและพม่าหลังจับกลุ่มผู้ต้องหาไปก่อนหน้านี้24รายทั้งคนไทยจีนเมียนมาที่เชียงรายครับให้หนุ่มไทยเป็นพ่อรับรองบุตรเพื่อสวมสิทธิ์ทําธุรกิจถือครองที่ดินใช้นอมินีพบเงินหมุนเวียนในครอบครัวกว่า581ล้านเผยแชทขายบัตรหัวศูนย์หัวละ 120,000 บาทนะครับกำชับตม.ทุกด่านทุกประเทศสังเกตพ่อแม่ลูกเดินทางเป็นครอบครัวข้ามประเทศให้ตรวจสอบเชิงลึกป้องกันสวมสิทธิ์ซ้ำรอยรัฐมนตรีวรสิทธิ์ลั่นจากนี้ไปต้องไม่มีเรื่องนี้อีกครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะติดตามได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้คุณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีแจ้งเลขากสทชแจ้งด่วนเหตุเชิญประชุมกรรมการกสทชตามคำสั่งหมอสรณะฝืนคำพิพากษาศาลปกครองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทชเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานกสทชหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกสทชนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่ปรากฏข่าวว่าสำนักงานกสทช.ได้มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกสทช.ในวันที่1และ2ตุลาคมตามคำสั่งประธานกสทช.นั้นหนังสือยังระบุว่าโดยที่การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นการที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการสรรหาที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งจึงไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาคือต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งมาแต่แรกและไม่ได้เป็นกรรมการกสทช.มาแต่แรกประกอบกับต่อมาปรากฏว่าศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวทั้งนี้สำนักงานกสทช.อันเป็นหน่วยงานของรัฐยังคงมีหนังสือเชิญประชุมกรรมการกสทช.ในวันที่1และ2ตุลาคม2569ตามคำสั่งของประธานกสทช.จึงเป็นการดำเนินการที่อาจไม่สอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลหนังสือระบุต่อว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา76วรรค3แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ2553นายกรัฐมนตรีจึงมีบัญชาให้เลขาธิการกสทช.ชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวการเดินทางของคนไทยกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมระบบขนส่งทั้งล้อรางและเรือให้เป็นโครงข่ายเดียวกันรายการคุยกับครม.อนุทินวันเสาร์นี้พบกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนโดยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าการยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาคสามารถรับชมได้ทาง NBT HD ททบ5 HD และโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้เวลา 9:05 นาทีและ Encod HD 30วันอาทิตย์เวลา 9:30 นาที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Lady Zone โดยอรสาเหล่าเจริญสุขติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ตื่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

M-Cod Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Lady Zone โดยอรสาเหล่าเจริญสุข

วัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับเข้าสู่ช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะ 95.75 Lady Zone นะคะทางสถานีวิทยุอสมทพัทลุงแห่งนี้นะคะคลื่นความถี่ณปัดวิทยุนะคะ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็จะเจอกับ DJ อรสานะคะจะรายการสดๆนะคะทางสถานีอสมทพัทลุงนะคะแล้วก็ทักทายไปยัง FC ด้วยนะคะที่ฟังวิทยุออนไลน์อยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะฟังอยู่ที่จังหวัดไหนนะคะหรือฟังได้หลายๆประเทศทั่วโลกก็ขอบคุณนะคะกับการติดตามอสมทพัทลุงนะคะแล้วก็ FC ที่ดูรายการนะคะทาง Facebook Live ของ DJ อรสาด้วยนะคะเดี๋ยวทักทายกันเข้ามาหลายๆสายนะคะส่งมาได้เลยนะคะ0746165691นะคะเมื่อสักครู่นี้หลายสายโทรศัพท์มาโทรศัพท์ไม่ได้ยินนะคะยกเว้นเสียงของคุณองค์ประสิทธิ์บุหลันที่ฝากเพลงผู้แพ้นะคะของคุณเล่นอารีแล้วก็แสนแสบคุณชลินนันทนาคอนมานะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ FC ฝากเพลงทาสรักนะคะแล้วก็รอยชูหรือจับสู้เมียตนนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะต้องสาขออนุญาตที่จะหาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ FC ที่ส่งรายการมานะคะทางข้อความไลน์นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อสายแรกนะคะที่ส่งมาจากคุณลุงประสิทธิ์บุหลันเพลงนี้สมมอบเพลงเสียงร้องคุณนฤทธิ์อารีก่อนนะคะกับเพลงนี้ค่ะผู้แพ้

ียงร้องคุณนรินทร์อารีนะคะกับเพลงนี้ผู้แพ้95 Ladies Show นะคะขอบคุณมากๆนะคะ 8:19 นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีข่าวสารอะไรที่สะท้อนสังคมเยอะแยะมากเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุนี่นะคะค่อนข้างที่จะเศร้าเลยนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้นะคะเกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างไรนะคะตอนที่น้องสาทำงานใหม่ๆนะคะน้องสาก็เลยยังเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้รุนแรงมากกว่าที่เจอด้วยซ้ำนะคะก็คือมีการนำนะคะผู้คนปกตินะคะไปผูกอยู่ที่สวนยางนะคะแล้วก็ให้ดื่มน้ำนะคะที่มีสารอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อทำให้คนคนนั้นนะคะจะมีภาวะที่เหมือนกับคนเป็นผู้เสพยาเสพติดนะคะแล้วก็มีปัญหาทางด้านสมองนะคะเพราะนั้นการจะสั่งการให้คนคนนี้นะคะไปทำอะไรก็ทำได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะยังไงก็อยากให้สังคมไทยนะหันมาดูนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่เราจะต้องดูแลกันนะคะยังต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันอยู่นะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามฟังนะคะทางคลื่นอสมทพัทลุงทักทายมายัง Facebook Live นะคะสวัสดีค่ะพี่อรสา FC ครับน้องอุณพรสมจิตสวัสดีค่ะคุณบุญยฤทธิ์ช่วยทองสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ FC ที่ดูรายการอยู่ด้วยนะคะไปต่อเพลงนี้ที่คุณลุงประสิทธิ์บุหลันฝากมานะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปต่อเพลงที่ฝากมานะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่แน่ใจว่าวันพุธหรือวันพฤหัส FC อยากฟังเพลงสำหรับคุณอุมาพร

คะแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณแม่ธีรนอดด้วยนะคะเพลงรักจากฉันก่อน 9:30 นได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะจากโคชิสนนะคะสวัสดีป้าสาววันนี้ตลาดที่อำเภอบางแก้วตลาดพัทลุงคนแน่นมากนะคะเนื่องจากคนซื้อของทำบุญส่งตายายกันวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะหลายๆที่นี่แน่นมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานสถานีรถไฟพัทลุงคนลงสถานีรถไฟเยอะมากค่ะถือว่าเป็นเทศกาลนะคะทำบุญส่งตายายเดือน10นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะต้อนรับนะคะลูกหลานกลับมานะคะทำบุญที่บ้านเกิดนะคะลงสถานีรถไฟเยอะมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปต่อเพลงนี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะไปยัง FC ด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงร้อยชู้หรือจะสู้เมียตนนะคะที่ฝากมานะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะ

บคุณ FC มากๆเลยนะคะบอกว่าฟังรายการน้องสามอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะคะขอบคุณพี่อู๊ดด้วยนะคะกับเพลงนี้ร้อยชู้หรือจะสู้เมียตนนะคะเพลงนี้ไม่ได้เปิดนานมากเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆด้วยนะคะสำหรับ FC นะคะแล้วก็ไปต่อเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งนะคะน้องสาหยิบเสียงร้องคุณหยาดนภัล

เช้าหยิบเสียงร้องคุณหยาดนภาลัยมาฝากนะคะกับเพลงธาตุรักนะคะพิเศษด้วยนะคะสำหรับ FC ขอมา2เพลงด้วยกันนะคะกับเพลงรอยโชว์หรือชะสู้เมียทนแล้วก็ธาตุรักนะคะขอบคุณนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะไปยังคณะทหารนะคะจากค่ายทหารลำพูลานะคะผบ.ค่ายพระยารัศดานุพดีจังหวัดตรังนะคะที่นำกำลังพลทหารนะคะจำนวน125นายด้วยกันนะคะมาช่วยในการที่จะขนหินนะคะมีหินนะคะแล้วก็มีปูนนะคะแล้วก็มีเหล็กนะคะแล้วก็มีพวกไม้อะไรต่างๆเนี่ยค่ะขึ้นบนยอดเขาอกทะลุนะคะเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะน้องสาก็ได้มีโอกาสนะคะจะไปต้อนรับนะคะทีมงานนะคะซึ่งทางสมาคมชาวพัทลุงกรุงเทพนะคะส่งข่าวมานะคะจากงานสมาคมสมาพันธ์นะคะก็ขอบคุณนะคะไปยังขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญนะคะในการขนวัสดุต่างๆนะคะขึ้นบนยอดเขาอกทะลุนะคะแล้วก็คุณประหยัดอินตองปานนะคะตัวแทนสมาคมชาวจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็จากเทศบาลเมืองพัทลุงด้วยนะคะซึ่งจะมีรองนายกนะคะเทศบาลนะคะเข้าไปร่วมด้วยแล้วก็คณะทีมงานนะคะจากเทศบาลเมืองพัทลุงนะคะรวมทั้งดีเจอรสารนะคะนักจัดรายการนะคะแล้วก็บังหมัดด้วยนะคะตามคณะนะคะอำนวยความสะดวกนะคะในการเดินขึ้นเขานะคะทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขด้วยนะคะด้วยพลังชาวพัทลุงแล้วก็หน่วยงานทหารทำให้การบูรณะเจดีย์นะคะบนยอดเขาทะลุเนี่ยจะสำเร็จลงได้นะคะแต่ก็ยังมีหินนะคะอีกตั้งเยอะมากนะคะที่เราจะต้องขนไปถึงยอดเขาทะลุนะคะทีนี้ทางสมาคมชาวจังหวัดพัทลุงนะคะขอความร่วมมือนะคะตอนนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงนะคะแจ้งความประสงค์มาแล้วนะคะว่าจะนำนักศึกษามาช่วยขนนะคะหินนะคะขึ้นไปที่ยอดที่ช่องลมนะคะหลังที่จะไปกองที่ช่องลมแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มีตัวลอกนะคะที่จะดึงอุปกรณ์นะคะขึ้นไปบนยอดเขานะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณนะคะสำหรับทีมวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงด้วยนะคะที่แจ้งความประสงค์มานะคะหน่วยงานไหนแจ้งความประสงค์มานะคะก็สามารถติดต่อได้ไปที่คุณประหยัดอินทองปานได้เลยนะคะโดยตรงได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นเทศบาลเมืองพัทลุงได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับข่าวดีๆนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่ไปร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะคะบางท่านก็สนับสนุนอาหารนะคะแล้วก็มีน้ำดื่มด้วยนะคะรวมทั้งไอศกรีมด้วยนะคะเพื่อให้กับน้องๆทหาร

ไปทางคุณแม่ด้วยนะคะจากระโนดนะคะฝากเพลงนี้เพลงรักจากฉันนะคะแล้วก็ขออนุญาตทักทาย FC ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปยังอัญจันอุตสาด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ดีเจตองชัยพินกุลฝากเพลงวันศาสตร์เดือน10ลูกทุ่งชื่อรุ่งเพชรร้องนะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณบัญญาจริตนะคะเดี๋ยวถ้าต้องสาอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีตอนนี้ครับดีเจที่รักนะคะขอบคุณค่ะน้องโซลวิไลทิพย์นะคะจังหวัดตรัง FC พิสาวันนี้ฟังเพลงที่พัทลุงครับขับรถนะคะก็จักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยด้วยนะคะแล้วก็ขับรถยนต์ก็คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะเพื่อลดการบาดเจ็บนะคะขอเพลงรักไม่รู้ดับได้เลยค่ะมามี่แทมมี่นะคะสวัสดีจ้าวันนี้ขอเพลงโรงแรมใจของคุณผ่องศรีวรนุชแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณดำรงเรืองบุญแก้วด้วยนะคะขอเพลงวันผวังรักภูสมิงหนอสวรรค์ชอบบรรยากาศแบบวันเสาร์วันหยุดพักผ่อนมอบแฟนเพลงทุกคนสวัสดีค่ะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อเพลงนี้ก่อนนะคะขอบคุณ FC ที่ตรังด้วยเป็นห่วงนะคะช่วงฝนตกแบบนี้นะคะยังไงก็ขับรถระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะคะอย่าให้เกิดอุบัติเหตุขอทุกท่านเดินทางปลอดภัยก็แล้วกันนะคะระมัดระวังด้วยนะคะมอบพิเศษด้วยนะคะไปยังน้องสโลว์ไลท์ทิพย์ FC

คะสำหรับ FC ด้วยนะคะที่ตรังฟังเพลงนี้รักไม่รู้ดับมานะคะ95เลยที่โซนนะคะขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ขอต้องฝากด้วยนะคะในนามของชาวจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็เราต้องร่วมไม้ร่วมมือนะคะที่จะบูรณะนะคะเจดีย์นะคะบนยอดเขาอุกทะลุนะคะให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างเองนะคะก็แบบก็สงสารเขานะคะเพราะว่าเขาก็ประกาศนะคะเพื่อจะประมูลงานนั้นหลายรอบมากนะคะแล้วก็เขาก็ยอมทำให้นะคะแต่ว่าก็มีข้อแม้ว่าจะต้องขนวัสดุการก่อสร้างเนี่ยขึ้นไปยอดเขาให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องขึ้นหนักจริงๆค่ะเขาบอกว่าเขาจ้างนะคะแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะคะช่วยขนไปตรงยอดเขาตรงช่องลมอ่ะไม่มีใครรับเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานนะคะเรือนจำนะคะที่มีผู้ต้องขังนะคะที่สถานเรือนจำเปิดนะคะที่นาวงนะคะก็สามารถที่จะส่งกำลังนะคะมาช่วยได้นะคะอย่างน้อยก็วันละ10คน10คนนะคะสลับสเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็พนักงานเทศบาลนะคะก็สามารถที่จะไปช่วยขนกันได้นะคะในวันเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งท่านใดที่อยากที่จะสนับสนุนตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะไปได้นะคะก็เอาขึ้นไปนะคะคนละ10กิโล10กิโลอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ขอชื่นชมด้วยนะคะนักเรียนนะคะโรงเรียนเทศบาลบ้านจุงมัวนะคะที่ได้ขนนะคะอิฐนะคะหินต่างๆนี่ขึ้นไปตรงช่องลมนี่ได้เยอะมากนะคะต้องฝากขอบคุณไปยังคณะผู้บริหารด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปยัง FC ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะ FC นะคะอยากฟังเพลงนี้ขออนุญาตไปเพลงสตริงก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงไปสไตล์ลูกทุ่งนะคะขอบคุณคุณดำรงเรืองบุญแก้วนะคะบอกว่าชอบบรรยากาศวันเสาร์วันหยุดพักผ่อน

สะสมนะคะรวบรวมเพลงนะคะของคุณภูสมิงนอนสวรรค์นะคะขับร้องเพลงในสไตล์สตริงนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเพลงโรงแรมใจนะคะของคุณผ่องศรีวรนุชเดี๋ยวกลับมาที่คุณสุเทพวงคำแหงนะคะมาพิเศษด้วยนะคะสำหรับทุกท่านนะคะบรรยากาศแบบนี้นะคะหลายๆพื้นที่นี่มีฝนตกนะคะพัทลุงก็

ชื่อเพลงรอฝนนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังพี่บุญเกียรติด้วยสวัสดีค่ะทั้งสามวันนี้ขอเพลงเดียวดายอาดูลที่ร้องเพลงว่าเดียวดายอาดูลของคุณกุ้งได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยัง FC ด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงโรงแรมใจของคุณผ่องศรีวรนุช

จว่าถูกหรือเปล่านะคะกับเพลงนี้นะคะชื่อเพลงโรงแรมใจนะคะเสียงร้องของคุณปองศรีวรนุชนะคะที่ FC ฝากมานะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็สักครู่นี้นะคะ FC บอกว่าอยากฟังเพลงทําบุญนะคะวันศาสตร์เดือน10นะคะเสียงร้องของคุณลุงเพชรแหลมสิงห์นะคะขอบคุณมากๆนะคะไปยัง FC ด้วยเปิดเสียงร้องคุณวรนุชแล้วปองศรีวรนุชแล้วนะคะไปต่อที่คุณลุงเพชรแหลมสิงห์นะคะกับเพลงที่พี่ดีเจธงชัยปิ่นกุลฝากมานะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเพลงที่ฝากมานะคะไปต่อวันศาสตร์ค่ะน้องเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ 95.75 Lady Zone อสมทพัทลุงวันศาสตร์เดือน10เหรอคะเดี๋ยวสาต้องดูแป๊บหนึ่งนะคะว่ามีเพลงมีวันศาสตร์ค่ะน้องอะค่ะใช่ไหมคะไม่แน่ใจโอเคถ้างั้นก็ไปวันศาสตร์ขันน้องนะคะเสียงร้องคุณลุงเพชรแหลมสิงห์นะคะขอบคุณค่ะต่อด้วยเพลงนี้นะคะชื่อเพลงวันศาสตร์ขันน้องนะคะไม่ใช่วันศาสตร์เดือน10นะคะ

7.5 เลยที่โซนฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยัง FC ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะ FC บอกว่าอยากฟังเดียวดายอดุลนะคะสร้องกุนกุ้งนะคะเดี๋ยวน้องสาต่อเพลงนี้ให้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับพี่บุญเกียรติด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพลงนี้ไม่จบบริบูรณ์นะท้องสาท้องขออภัยด้วยนะคะจะได้ชดเชยเพลงอื่นต่อนะคะไปต่อเพลงนี้นะคะถ้าทำยัง FC ด้วยนะคะที่หลายๆที่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอยกเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะ

0: ัยพี่บุญเกียรติด้วยนะคะเดี๋ยวได้อาดูลสองคนกุ้งไม่จบบริบูรณ์นะคะข่าวมาแล้วนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ
1: คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียน

0: 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลห่วงใยสิทธิผู้สูงอายุสั่งพม.ทั่วประเทศตรวจเข้มศูนย์ดูแลเร่งประเมินสุขภาพกายใจวางแผนช่วยเหลือ104รายที่ศูนย์กาญจนบุรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีข่าวความขัดแย้งในครอบครัวและการนำผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลในสถานสงเคราะห์ซึ่งมีข้อกังวลเกี่ยวกับความสมัครใจของผู้ใช้บริการรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสวัสดิภาพของประชาชนโดยกำชับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งตรวจสอบข้อได้จริงและดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยและได้รับการเคารพสิทธิ์ส่วนการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในสถานดูแลที่เป็นข่าวขณะนี้มีผู้ใช้บริการที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นรวม104รายโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประสานกรมสุขภาพจิตจัดทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินสุขภาพกายใจก่อนพิจารณาแนวทางดูแลตามความจำเป็นของแต่ละรายในขณะที่ทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีได้ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้สูงอายุที่ใช้บริการในสถานดูแลดังกล่าวแล้ว25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23รายส่วนผู้ใช้บริการอีก79รายซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ระหว่างการประเมินสุขภาพจิตและพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนต่อไปรัฐบาลโดยกระทรวงพม.เตรียมดำเนินการเร่งด่วน3แนวทางได้แก่ดูแลผู้ที่ไม่มีครอบครัวรองรับโดยประสานส่งเข้ารับการอุปการะในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างต่อเนื่องประสานครอบครัวสำหรับผู้ที่สามารถกลับไปพักอาศัยได้พร้อมติดตามผลการช่วยเหลือเพื่อให้การกลับไปใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนอกจากนี้พม.เตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในสังกัดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงวัยรัฐบาลเตรียมโชว์เป๋าตังไทยช่วยไทยพลัส AI นกกระซิบบนเวที IMF นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนางสาวลลิดากล่าวว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้ระบบ G-Wallet บนแอปเป๋าตังรองรับมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยในขณะที่ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนและแนวโน้มธุรกิจเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านำข้อมูลไปวางแผนและบริหารกิจการได้ดีขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่

0: กับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เติ้นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: พลิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Lady Zone โดยอรสาเหล่าเจริญสุข

ดีค่ะกลับมาต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะ95.75 Lady Zone สมทพัทลุงนะคะขอบคุณนะคะสำหรับ FC ที่ฟังรายการตังหน้าปัดวิทยุนะคะแล้วก็ฝากเพลงมาด้วยนะคะจากท่ามิลำเมื่อสักครู่นี้นะคะหยาดฝนบนเปลวไฟนะคะแล้วก็หาดผาแดงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะนิรัตเวียงพิงนะคะจากพี่ฉุยนะคะแล้วก็คนใจจืดนะคะจริงๆแล้วคนใจจืดเนี่ยเป็นเสียงร้องของอาจารย์ครูมืดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งต้องสาลองหานักร้องใหม่ๆมาฝากกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับท่านผู้อำนวยการวิกรมนะคะมอบพิเศษนะคะผู้อำนวยการสมศักดิ์เพชรม่วงนะคะแล้วก็ทักทายยังเอฟซีเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะคะทักทายมาจากลำปางขอบคุณนะคะแล้วก็พี่ฉุยนะคะนิราศเวียงพิงนะคะพี่จรัญจากจังหวัดชุมพรนะคะไม่ได้ใจว่าอยู่ชุมพรหรืออยู่กรุงเทพนะคะขอบคุณนะคะไปยังพี่อิ๋วจากจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็พี่แอดนะคะจากกรุงเทพฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยนะคะแล้วก็พี่วรรณยาจิตนูนนะคะจากเขาชัยสนนะคะสวัสดีค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสมาคมชาวพัทลุงกรุงเทพนะคะซึ่งจะมีหน้าที่นะคะที่จะระดมนะคะความร่วมไม้ร่วมมือนะคะในการที่จะส่งขนมวลสารเนี่ยนะขึ้นไปยอดเขาอกทะลุนะคะเพื่อให้ผู้ว่าจ้างในการบูรณะนะคะพระมหาเจดีย์นะคะบนยอดเขาอุทลุนะคะสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนะคะวันนี้ก็มีข่าวดีนะคะที่อยากที่จะเรียนนะคะจังหวัดพัทลุงนะคะด้วยวันนี้นะคะเวลา9 นาฬิกาคณะอาจารย์นะคะนักเรียนนะคะจากโรงเรียนสะเดานะคะนำนักศึกษาวิชาทหารจำนวน100 นายด้วยกันนะคะมาทำกิจกรรมนะคะโดยจะขนมวลสารและก็อุปกรณ์ต่างๆขึ้นบนยอดเขาอุทลุนะคะโดยมีคุณประหยัดอินตองปานะคะที่ปรึกษาสมาคมชาวพัทลุงกรุงเทพนะคะคอยให้การต้อนรับอยู่นะคะซึ่งทราบว่าทางคณะครูอาจารย์โรงเรียนสะเดาเนี่ยทราบนะคะจากโซเชียลนะคะก็เลยนำทหารนะคะมานะคะก็มาถึงที่เชิงเขานะคะเวลาประมาณ9:20 นนะคะโดยขบวนรถบัสใหญ่นะคะซึ่งทางแกนนำชุมชนตรงนั้นเองนะคะก็อาจจะต้องเตรียมอาหารการกินนะคะเพื่อจะต้อนรับนะคะนักเรียนทหารนะคะนักเรียนวิชาทหารของโรงเรียนสะเดาด้วยนะคะจำนวน100 นายด้วยกันนะคะขอบคุณจริงๆค่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่เห็นจากโซเชียลนะคะก็เลยนำนักเรียนทหารวิชาทหารมาช่วยขนนะคะตัวสาเองยังไงสักก็ต้องขนไปด้วยนะคะแต่ว่าขอหาเวลาที่ว่างๆสะดวกละหลานสักนิดหนึ่งนะคะสาจะขนไปด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะคะไปยังพี่แอร์จากกรุงเทพด้วยแล้วก็ต่อเพลงนี้นะคะ

จริงๆแล้วนะคะเพลงนี้นะคะเป็นต้นฉบับเดิมเนี่ยเป็นของครูมืดนะคะแต่ว่าน้องสาหยิบสไตล์ AI มาฝากกันนะคะมอบพิเศษพี่วิกรมนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยัง FC ด้วยนะคะ 95.75 Lady Zone นะคะสาต้องฝากด้วยนะคะเรื่องของการขนมวลสารนะคะเพื่อให้การบูรณะนะคะต้องบอกว่าการบูรณะเจดีย์นะคะบนยอดเขาอุทลุนะคะซึ่งมีมานานแล้วนะคะแล้วก็หลายท่านเนี่ยไม่ทราบเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเจดีย์บนยอดเขาอุทลุมีแล้วนะคะแต่โดนฟ้านะคะแล้วก็เสื่อมสภาพไปนะคะแต่ว่าถ้าเราขึ้นไปถึงยอดเขาอุทลุจริงๆเราจะเห็นมีอิฐนะคะเก่าๆนะคะซึ่งเป็นยอดชีเดียอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการบูรณะตรงนี้นะคะสมองภาพเลยนะคะว่าค่ำคืนเนี่ยมีสปอตไลท์ส่องไปที่เจดีย์บนยอดเขาอุทลุเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนนะคะพูดแล้วขนลุกนะคะทำให้มีความรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยน่าอยู่มากๆเลยนะคะขออนุญาตไปเพลงนี้นะคะมอบพิเศษด้วยนะคะไปยัง FC นะคะที่กรุงเทพพี่แอดนะคะพี่พันศักดิ์นะคะแล้วก็พี่ทุกๆท่านนะคะที่สร้างนะคะบูรณะมหาเจดีย์บนยอดเขาทะลุนะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงบ้านเกิดเมืองนอนมอบพิเศษพี่แอดด้วยนะคะพี่พันศักดิ์สมิทธิ์จรัสนะคะจากกรุงเทพนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆท่านที่ขนมวลสารอยากให้ทุกคนประทับใจว่าเราทำได้ชื่นชมนะคะสมาคมชาวพัทลุงกรุงเทพ

ขอบคุณนะคะที่สมาคมชาวพัทลุงกรุงเทพนะคะแล้วก็ชาวพัทลุงทุกๆคนนะคะทำเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนนะคะในการบูรณะนะคะเจดีย์บนยอดเขาอกทะลุนะคะให้สำเร็จนะคะลุล่วงนะคะแล้วก็คงเป็นความภาคภูมิใจนะคะในชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะที่สามารถทำได้แล้วก็ขอบคุณนะคะคณะครูอาจารย์นะคะนักเรียนโรงเรียนสะเดานะคะที่นำนักเรียนวิชาทหาร100นายนะคะก็คงจะมาถึงที่ยอดเขาอกทะลุแล้วนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีภารกิจไม่ติดภารกิจอะไรมากนะคะก็ยังไงก็เรียนเชิญด้วยนะคะไปต้อนรับนะคะทีมงานนะคะที่เชิงยอดเขาทะลุนะคะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณไปยังพี่ประหยัดอินตองปานด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวแทนนะคะแล้วก็ดูแลทีมงานอยู่นะคะยังไงก็ไปดูกันด้วยนะคะข่าวนาฬิกา24นาทีนะคะเดี๋ยวไปต่อเพลงนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณค่ะน้องสาหยิบเสียงร้องของคุณ

0: นะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะแล้วก็พี่บรรยันสิริธรนะคะเสนอมานะคะว่า เรื่องวันนี้พี่ขอเพลงเกี่ยวกับพัทลุงน้องว่าไหมถ้าเป็นไปได้นะคะบนยอดเขาตรงอกทะลุนะคะน่าจะมีระฆังไว้ให้คนที่ขึ้นไปนะคะจะได้ใช้เสียงให้ดังนะคะทุกคนจะได้รู้ว่ามีคนอยู่บนเขาพี่เคยขึ้นไปนะคะเมื่อปี49ก็20ปีแล้วนะคะ1066บันไดองค์สุบกขั้นด้วยกันนะคะสาพิชิตอกทะลุมาหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าบนยอดเขาจริงๆเนี่ยสาขึ้นไปหนึ่งครั้งนะคะตอนนั้นขึ้นไปเราก็ไม่ทราบนะคะว่าเออเราขึ้นไปเนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรบ้าง นะคะต้องโหนลากไม้กันนะคะกลับมาเนี่ยสาป่วยเลยเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อแล้วเราไม่เคยได้ใช้แรงขนาดนั้นนะคะเราขึ้นไปแล้วเราลงไม่ได้สิคะก็คือต้องถึงให้ถึงเลยนะคะแล้วก็ลงมาได้อย่างปลอดภัยนะคะมีคนถามหลายคนมากนะคะตอนที่สาแชร์เรื่องของสมาคมชาวพัทลุงกรุงเทพนะคะที่ได้ขอความร่วมมือนะคะว่าให้ช่วยขนมวลสารนะคะไปขึ้นนะคะเพื่อสร้างเขาทะลุนะคะก็มีคนถามนะคะว่าตอนนี้มีบันไดขึ้นถึงหรือยังนะคะบนยอดเขานะคะตอนนี้มีบันไดขึ้นถึงแล้วนะคะยังไงก็สามารถที่จะปลอดภัยนะคะแล้วก็ปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนเยอะมากนะคะยังไงก็ต้องบอกว่าซ้อมร่างกายแข็งแรงด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่า 1,066 ขั้นบันไดเนี่ยก็ต้องใช้แรงพอสมควรเลยนะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะอาจารย์ประจวบวงวิชาด้วยนะคะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะนักแต่งเพลงชื่อดังสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ฉุยสวัสดีค่ะพี่น้อยจากกรุงเทพสวัสดีค่ะขอบคุณ PS ด้วยขอบคุณ DJ น้องสา DJ สุดฮอตนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ FC นะคะที่หลายๆจังหวัดด้วยนะคะเดี๋ยวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการใจดีสักครู่นึงนะคะแล้วก็บทเพลงเปลวหยาดฝนในเปลวไฟเนี่ยเครื่องร้องคุณนันทิดาแก้วเบอร์สายมีนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการใจดีสักครู่นะคะ
1: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุด
2: บ้านขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
3: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง

แก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัฒน์

0: Engineering รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
1: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ด้านคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
1: บริษัท StarHub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร0883994050
2: Network of the Future by StarHub Engineering
3: โอ้พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีโอ้พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
4: ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะเอสซีบอกว่าเพลงนี้มีหรือเปล่ามีนะคะเดี๋ยวไปต่อเพลงนี้ก่อนนะคะเสียงร้องคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะพยังเอสซีที่ชื่อเพลงหยาดฝนบน

ขอบคุณมากๆนะคะกับเพลงนี้นะคะหยาดฝนบนเปลวไฟนะคะจะเป็นเพลงสตริงเก่าๆนะคะซึ่งร้องคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะคะเอสซีบอกว่ายากนะ 1,266 ขั้นเนี่ยกว่าจะไปถึงที่ช่องลมเขาอกทะลุได้นะคะขอบคุณค่ะไปยังพี่บรรยงสิริธรด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงเกี่ยวกับพัทลุงพี่จะต้องขึ้นไปยอดเขาอกทะลุให้ได้อีกสักครั้งขอบคุณนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะ

อบคุณนะคะแล้วก็หวังเลยนะคะว่าจะต้องขึ้นบรรยอดเขาทะลุให้ได้นะคะขอบคุณพี่ยันบรรเย็นสิริธรด้วยนะคะสายหยิบเพลงนี้มาฝากกันนะคะเสียงร้องพี่เล็กนะคะแล้วก็พี่สิทธิสารสีชมพวงกำลังบั้มนี้นะคะพัทลุงเมืองงามนะคะขอบคุณอาจารย์อุษาด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังดำเนินสายสไตล์สุนทราภรณ์ไปต่อเพลงนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากมากนะคะพยังอาจารย์อุษาด้วยนะคะดำเนินทรายนะคะเสียงร้องคุณมันธนาโมลากุลแล้วก็สุนทรพรนะคะอัลบั้มเก่าๆนะคะตามคำขอขอบคุณมากค่ะสำหรับเพลงดำเนินทรายเพราะมากขอบคุณนะคะยังไงสาก็ต้องฝากด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะขอบคุณไปยัง SCG Home นะคะยังเยื้องกับโลตัสพัทลุงนะคะแล้วก็ชิงเงินสะดวกก่อสร้างเจ้าเดียวกันนะคะในเครือ SCG นะคะบริษัทชิงเงินสะดวกก่อสร้างเรื่องของวัสดุก่อสร้างพร้อมเลยนะคะมาที่นี่ที่เดียวได้ครบนะคะแล้วก็ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงนะคะอร่อยมากๆปั๊มปตท.หลายปั๊มด้วยกันนะคะก็มีร้านบ้านขนมลุงให้ท่านได้ซื้อขนมสดๆนะคะเป็นของฝากจากพัทลุงขึ้นว่าแบรนด์บ้านขนมลุงแล้วของฝากจากพัทลุงที่ทำให้ท่านได้บอกได้เลยนะคะว่าคนให้ก็มีความสุขนะคะที่ให้ของดีนะคะคนที่ได้รับไปก็ได้ทานอย่างอร่อยๆนะคะขอบคุณไปยังพี่อนันต์พิสันสนีด้วยนะคะโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครือนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนด้วยฝากขอบคุณนะคะไปยังคณะผู้บริหารด้วยนะคะที่ดูแลเด็กหล่าเด็กๆนะคะพัฒนาทั้ง IQ EQ นะคะแล้วก็เสริมสร้างทักษะกิจกรรมเด่นมากๆเลยนะคะที่โรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนด้วยขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษด้วยนะคะบริการซ่อมรถยนต์ได้ดังใจแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับดูแลท่านเรื่องไอทีติดต่อ0883994050เบอร์นี้ได้เลยนะคะไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณไปยังพี่วิเชียรด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงพี่เล็กทักหนึ่งเพลงน้องสาเปิดให้พี่หนึ่งเพลง

ค่ะสำหรับพี่วิเชียรด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวซินเยอะขาดใยนะคะที่ฝากมานะคะเดี๋ยวทักทายยัง FC ด้วยนะคะหลายๆสายนะคะขอบคุณอาจารย์ประจวบวงวิชาด้วยนะคะที่จากอำเภอจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะคิดจะปลูกต้นรักสักคอนะคะน้องสาวไปต่อสำหรับอาจารย์ประจวบวงวิชาเลยนะคะกับเพลงนี้ขอบคุณค่ะเป็นครูเพลงลูกทุ่งนะคะที่ปั้นนักร้องลูกทุ่งมาหลายคนละอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คุณ FC นะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะท่านอาจารย์ประจวบวงวิชานะคะส่งเพลงด้วยกันนะคะที่ฝากมาเดี๋ยวสักครู่นึงไปสิ้นเยื่อขาดใยนะคะที่ฝากมาจากพี่มาลีนะคะแล้วก็ FC นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะอยากฟังเพลงจดหมายเป็นหมันนะคะของคุณสุชาติชวังกูลแล้วก็เพื่อน้องด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณนะคะไปยังพี่น้อยด้วยจากกรุงเทพคือถาของพี่พบนะพี่พบคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจัดให้นะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะพูดถึงเรื่องวันนี้นะคะเดี๋ยวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะวันนี้ทางโรงเรียนสะเดานะคะได้นำคณะครูอาจารย์โรงเรียนสะเดาค่ะได้นำนักเรียนนะคะวิชาทหารนะคะ100นายด้วยกันนะคะเพื่อมาทำกิจกรรมนะคะขนมวลสารขึ้นไปยอดเขาอุทลุนะคะก็บอกว่าทางคณะครูอาจารย์เนี่ยได้ข่าวนะคะทางโซเชียลนะคะก็เลยอยากที่จะสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะคะก็เลยวันนี้มาถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะคณะนักเรียนนะคะคุณครูก็กำลังที่จะขนหินนะคะขึ้นไปที่ช่องเขาอุทลุนะคะแล้วก็จากช่องเขาอุทลุเนี่ยค่ะตอนนี้ก็มีลอกนะคะที่จะดึงมวลสารต่างๆเนี่ยนะคะขึ้นไปบนยอดเขานะคะเพราะฉะนั้นการขึ้นบันไดลิงเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องถือของแล้วนะคะเพราะว่าเรามีลอกนะคะที่จะยกขึ้นไปได้นะคะช่วยดึงลอกขึ้นไปนะคะแล้วก็มีข้างบนจะมีคนรอรับนะคะมวลสารอยู่นะคะเพื่อสะดวกขึ้นยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้สาต้องฝากด้วยนะคะขอบคุณมายัง SCG Home ด้วยนะคะชิมเงินวัสดุก่อสร้างที่ได้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะฝากขอบคุณไปยังคณะผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะขอบคุณไปยังพี่นันท์พิสารสนีบ้านขนมลุงด้วยนะคะคณะครูอาจารย์โรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนด้วยฝากขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษด้วยนะคะบริการซ่อมรถยนต์ได้ดั่งใจนะคะงานเสร็จเร็วงานคุณภาพทั้งในเครือแล้วก็นอกเครือนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งนะคะส่งท้ายชั่วโมงนี้ค่ะด้วยบทเพลงนี้ขอบคุณพี่มาลีด้วยนะคะ

สบายสบายฝนฝนแบบนี้แล้วก็ฟังรายการสาเนี่ยว่าสาเจ้าก็จะนอนเหมือนกันเมื่อคืนนอนตีสามอะค่ะดื่มกาแฟไปแล้วก็นอนไม่หลับ

0: เพลงอุทยานดอกไม้ครับได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะกับเพลงเชียงรายรำลึกด้วยนะคะคุณแม่จักรโนดนะคะแล้วก็มีฝากเพลงหนึ่งหญิงสองชายมาด้วยนะคะขอบคุณไปยังพี่สุคนด้วยนะคะขอยกเพลงที่ค้างๆเนี่ยเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะเดี๋ยวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะ SCG Home นะคะบ้านขนมลุงโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครือนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างด้วยนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งนะคะนี่คือผู้ให้การสนับสนุนในการใจดีข่าวต้นชั่วโมงมาแล้วนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ
1: 10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดเคลียร์ขยะดูแลระบบน้ำไฟและเส้นทางสัญจรเตรียมประชุมผู้ว่าจังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ปัตตานีบ่ายนี้พิษณุแป้นบงรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าน้ำที่เข้ามาระลอกแรกในพื้นที่หลักๆน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือ

0: ียงไม่กี่แห่งซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นเข้าไปแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะทางนี้ยังขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ไม่สามารถระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่โดยเน้นย้ำพื้นที่อื่นที่น้ำเริ่มลดไปเกือบหมดแล้วต้องเตรียมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้กลับเข้าสู่เคหสถานกำจัดเศษขยะมูลฝอยตลอดจนทำความสะอาดถนนหนทางหรือบริกคลีนนิ่งนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าได้เฝ้าคอยติดตามเฝ้าระวังโรคระบาดจึงขอให้ทุกด้านเตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาวะน้ำท่วมนอกจากนี้ยังกำชับให้เตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำโดยพยากรณ์อากาศยังเน้นพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้เตรียมพร้อมและประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานให้ครบทุกด้าน
1: เมื่อน้ำลดแล้วนะครับเราก็ยังคงต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการเข้าไปให้การช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนได้กลับเข้าสู่เคหสถานทำการบริหารจัดการกับเศษขยะมูลฝอยทั้งหลายที่ทับถมมาในช่วงน้ำท่วมนะครับตลอดจนทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งต้องคอยติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของโรคระบาดที่เรายังต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ก็คือการเตรียมรับฝนระลอกใหม่เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งจากการพยากรณ์อากาศก็ยังเน้นอยู่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับรวมไปถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ด้วยเนี่ยก็ขอให้มีการเตรียมพร้อม
0: นายอนุทินเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดปัตตานีจะถือโอกาสเชิญประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อร่วมกันหารือรับทราบแผนการดำเนินการแผนเผชิญเหตุและรับฟังการขอรับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยพิศนุแป้นวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
2: กางแผนลดค่าครองชีพคนกรุง1มกราคมปีหน้าลดไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่ารัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นและลดภาระการเดินทางของประชาชนหัวใจสำคัญของระบบใหม่คือค่าแรกเข้า17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำโดยจะให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางระบบตั๋วร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่านบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้บัตรที่รองรับระบบดังกล่าวและแตะเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านและการคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยโดยจุดที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือสายสีเขียวปัจจุบันใช้ระบบรับบิทกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างหารือว่าจะเชื่อมเข้าสู่ระบบ EMV หรือบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลให้ทันวันที่1มกราคม2570ได้อย่างไรค่าเดินทางเป็นหนึ่งในรายจ่ายก้อนใหญ่ของคนกรุงเทพหลายคนต้องเสียวันละ60 80หรือมากกว่า100บาทการกำหนดเพดานสูงสุด45บาทต่อขาจึงถูกวางเป็นเครื่องมือช่วยลดรายจ่ายโดยตรงทำให้ประชาชนมีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้น
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์

0: ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

กลับมาต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3นะคะ95จุเจน่าเลดี้โซนนะคะอยู่บนเพลงกล่อมนะคะมากันก่อนนะคะเพราะว่าฟังข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะ

ลดนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะลูกจับแม่นะคะเข้าไปขังอยู่นะในสถานที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็สร้างความกดดันนะคะคิดว่าแม่เนี่ยจะต้องเป็นโรคจิตนะคะเพื่อที่จะเอาสภาพของแม่ที่เป็นภาวะทางจิตเนี่ยนะคะเพื่อจะฟ้องต่อศาลนะคะแล้วก็ควบคุมกิจกรรมของกิจการของแม่นะคะซึ่งเป็นอะไรที่หดหู่มากเห็นเตียงนอนแล้วนะคะเฮ้ยเป็นไปได้อย่างไรนะคะที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยบ้านเรานะคะขอบคุณค่ะไปต่อที่พี่น้อยนะคะกับเพลงนี้ไม่ลืมของพี่นะคะไม่ลืมค่ะขอบคุณพี่น้อยนะคะจากกรุงเทพนะคะน้องสาหยิบเสียงร้องอัลบั้มสัญญาส่งเสริมสวัสดิ์กับพิงค์แพนเตอร์มาฝากนะคะเพลงนี้จริงๆแล้วเปิดเพลงแบบนี้นะคะเพื่อให้ลูกๆเนี่ยได้รำลึกถึงพระคุณของแม่เหมือนกันนะคะยังไงให้ความรักเขาเขาจะได้ดูแลเรานะคะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะดูแลเรามากมายเนาะเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองค่ะแต่ก็ไม่ควรที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะ

ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับพี่น้อยด้วยนะคะกับเพลงนี้คืออัฏฐาครองพิภพนะคะแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะสาก็จริงๆแล้วหน่วยงานการดูแลแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสปส. ก็ต้องมาประเมินมาตรฐานคุณภาพนะคะในหน่วยบริการที่จะดูแลผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าก็คงจะพลาดมากๆเลยนะคะที่ทำให้เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นได้ทราบว่าผู้อำนวยการนะคะหัวหน้าสปส.ที่กาญจนบุรีเนี่ยถูกย้ายแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆที่นะคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะหน่วยงานท้องถิ่นนะคะอาจจะต้องดูแลด้วยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบนะคะดูแลผู้สูงอายุนะคะสวัสดิการผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างนะคะหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ปรับนะคะเรื่องของมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าต่อไปสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูป

0: ำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุด
1: อู่พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร074-610-626หรือโทร081-798-0958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการ

ครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุ

0: ุณธรรมนำความรู
1: ้บ้านขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
2: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: บริษัท Star Hub Engineering รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้อง

0: รปิดระบบกันขโมยโซล่าเซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
1: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำซิสโก้หัวเว่ย HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ด้านคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
1: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร0883994050
2: Network of the Future by Star Hub Engineering
3: ขอบคุณมากๆนะคะยังผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะเรื่องของระบบไอทีติดปรึกษาเราได้เลยนะคะ0883994050เบอร์นี้ได้เลยค่ะจดไว้นะคะ0883994050ค่ะไปต่อที่เพลงนี้นะคะซีบอกว่ารายการนี้เคยเปิดนะคะกับเพลงนักร้องลูกกรุงแต่ว่ากับร้องเพลงลูกทุ่งก็น่าจะเป็นเสียงร้องคุณสุชาติชวังกูลนะคะเพลงนี้ค่ะขอบคุณนะคะฟังเพลงลูกทุ่งกับร้องโดย

ร้องเพลงลูกกรุงก็มีอยู่หลายคนลูกกรุงที่ร้องเพลงลูกทุ่งนะคะก็มีหลายคนนะคะก็ขออนุญาตหยิบเสียงร้องคุณเท่เทนพมินมาฝากกับเพลงนี้นะคะละลักลั่นทมนะคะอีกเพลงหนึ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปคนใจหินฝากนักร้องสไตล์ใหม่ๆมาฝากกันนะคะขอบคุณค่ะ

15 Ladies Zone นะคะก็เลยขอให้อีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะคะแทนเพื่อน้องนะคะเพราะว่าเพื่อน้องเนี่ยเราได้ฟังกันบ่อย ถ้าเป็นน้องๆลูกทุ่ง

มากๆนะคะสำหรับพี่ซีที่ช่องโกด้วยนะคะสองเพลงด้วยกันค่ะจดหมายเป็นหมันนะคะแล้วก็ให้อีกเพลงหนึ่งนะคะจะได้ควบกันนะคะสองเพลงนะคะกับลาลักลั่นทมนะคะเสียงร้องคุณเทพเทนพรหมินนะคะ95เลดี้โซนขอบคุณค่ะไปยัง FC ที่ป่าพยอมด้วยนะคะฝากเพลงนี้มาค่ะขอบคุณนะคะเลยหยิบเสียงร้องคุณเทพเทนพรหมินมาฝากนะคะเดี๋ยวคุณลงทองทองลั่นทมเดี๋ยวคอยสัก

คุณมากๆนะคะสำหรับ SC นะคะที่ป่าพยอมด้วยนะคะกับเพลงคนใจหินนะคะได้หยิบเสียงร้องคุณเทพเทนพรหมินทร์นะคะมาฝากอีกเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะไปยังสมาคมชาวพัทลุงกรุงเทพนะคะซึ่งวันนี้นะคะแจ้งข่าวมานะคะว่ามีนักเรียนนะคะทหารวิชาทหารนะคะของโรงเรียนสะเดาพร้อมคณะครูอาจารย์นะคะจำนวน100นาย100คนด้วยกันนะคะที่ได้มาช่วยนะคะดูจากโซเชียลนะคะเห็นว่าตอนนี้กำลังต้องการกำลังนะคะที่จะขนมวลสารเพื่อไปบูรณะนะคะเจดีย์บรรยอดเขาอุกทะลุพัทลุงนะคะทางคณะครูอาจารย์นะคะโรงเรียนสะเดาก็เลยนำนักศึกษาวิชาทหาร100นายด้วยกันนะคะมาช่วยวันนี้นะคะก็คงขณะนี้นะคะก็คงจะถึงแล้วนะคะแล้วก็ได้ขนขึ้นไปที่ยอดที่เขาอุกทะลุแล้วนะคะยังไงเราต้องการกำลังอีกเยอะมากนะคะเพื่อจะได้ช่วยขนหินนะคะขึ้นไปเพื่อขอสร้างฐานนะคะบูรณาฐานเจดีย์นะคะแต่ว่าในส่วนของเจดีย์นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทองเหลืองนะคะซึ่งประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีฮอนะคะของกองทัพอากาศนะคะช่วยยกขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปตั้งบนฐานเจดีย์นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของเจดีย์ตรงนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองนะคะก็ได้สนับสนุนนะคะงบประมาณ CSR นะคะจำนวน1,500,000 บาทเพื่อติดตั้งสายล่อฟ้านะคะที่ยอดเจดีย์นะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าช่วงเมษานะคะในปี70นะคะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะได้มาติดตั้งนะคะให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็สำหรับหน่วยงานไหนนะคะที่จะต้องการนะคะต้องการเพื่อนำกำลังนะคะเพื่อไปช่วยขนหินนะคะขึ้นไปที่เขาอกทะลุนะคะที่ช่องลมนะคะก็สามารถติดต่อได้ไปที่พี่ประหยัดอินตองปานได้เลยนะคะหรือจะเป็นเทศบาลเมืองพัทลุงก็ได้นะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับวิไลเทคนิคพัทลุงเนี่ยได้แจ้งความประสงค์มาแล้วนะคะขอบคุณจริงๆค่ะหรือจะเป็นหน่วยงานต่างๆนะคะอย่างน้อยก็วันละ10คนนี่นะคะต้องขนไปนะคะขนไปเรื่อยๆนะคะทางผู้ก่อสร้างและหมอก่อสร้างเนี่ยก็จะได้วางแผนนะคะว่าแต่ละสัปดาห์2สัปดาห์นี้ก็ต้องการอะไรนะคะเพื่อขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทยอยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะการก่อสร้างก็จะได้เสร็จทันนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ไปต่อเพลงนี้นะคะที่ฝากมาขอบคุณนะคะ FC ที่ท่ามิลำนะคะบอกว่าหาดผาแดงคุณลงทองทองนั้นทมกับร้องได้เพราะมากเปิดด้วยนะคะเพลงนี้

0: 10:47 ฝากขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะจากละโนนขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีสักครู่นะคะ
1: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดี

โรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล

0: อู่พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
1: บ้านขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
2: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: ซีโฮมอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุด
4: บริษัท Star Hub Engineering รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซล่าเซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
5: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4: งานคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
5: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร0883994050
6: Network of the Future by StarHub Engineering
7: ขอบคุณมากๆนะคะพี่จังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่จังข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย10:51 นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย FC ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นพี่วรรณยานะคะฝากเพลงสไตล์คันทรีของคุณกุ้งกิตติกรเตียนสงกับเพลงนี้ค่ะสายเฉยๆให้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะยังไม่ได้จัดให้เพลงนี้ชัยค่ะขอบคุณนะคะยังไม่ลืมค่ะสำหรับเพลงที่ของ

ค่ะสไตล์คันทรีนะคะแล้วก็อะคูสติกนะคะคุณกุ้งกิจกรเจริญส่ง TFC ฝากมานะคะชายนะคะตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าหมดเวลาซะก่อนนะคะไม่ได้จัดให้

ส่งท้ายเพลงนี้นะคะขอความแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคุณแม่อุทิศเพกนันด้วยนะคะที่วัดมงกุฎกษัตริยารามพญาราชวิหารนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการสูญเสียครั้ง

ความเสียใจด้วยนะคะกับการสูญเสียภรรยานะคะ FC ที่กรุงเทพนะคะคุณแม่อุทิศเปกนันที่วัดมงกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารนะคะซึ่งวันนี้ก็รดน้ำศพนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะก็จะชาปนกิจศพนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะชาวฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีนะคะไม่ว่าจะเป็น SCG Home นะคะแล้วก็ชิงเงินสะดวกก่อสร้างขอบคุณนะคะยังบ้านขนมบงด้วยนะคะโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงอู่พัฒนาการช่างถนนกัญจนาภิเษกนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับ

0: ผู้วัฒนธรรมท้องถิ่น FM
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเผยเหตุทำหนังสือถามเลขากสทช.เรียกประชุมคณะกรรมการค้านคำสั่งศาลปกครองไม่ได้หวังให้คำแนะนำแต่ทุกอย่างต้องทำตามกฎหมายพิษณุปันวงรายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เพื่อขอให้ชี้แจงกรณีที่ประธานกสทช.ยังมีการเรียกประชุมคณะกรรมการซึ่งขัดคำสั่งศาลปกครองว่าทำเรื่องไปถามเพราะต้องการความชัดเจนทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนในฐานะที่มีกฎหมายกสทช.อยู่และมีคำพิพากษาออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสละสิทธิ์แต่ก็ยังมีการเรียกประชุมจึงออกหนังสือเพื่อให้ทางเลขาธิการกสทช.ได้ทำการชี้แจงกลับมาทางนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ทำหนังสือไปไม่ได้มองว่าทำได้หรือทำไม่ได้เพราะกสทช.นั้นเป็นองค์กรอิสระแต่ถ้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและต้องทำตามทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายทางนี้ไม่ได้มีคำแนะนำอะไรแต่ต้องการให้ทำตามกฎหมายเท่านั้นพิษณุเป็นวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับอีก

0: เพียง1วันสู่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังให้การต้อนรับกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพงาน AM 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณห้องรับรองพิเศษAOT ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่9ตุลาคม2569เวทีการประชุมนี้เป็นเวทีระดับโลกที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศจะมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมพูดคุยถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกโดยนายเอกนิติยืนยันความพร้อมจัดประชุมทุกมิติและเบื้องหลังการประชุมระดับโลกคือการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการเดินทางและการแพทย์อย่างรอบด้านพร้อมการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกและความมั่นใจตลอดการเข้าร่วมงานตั้งแต่พื้นที่จัดงานโรงแรม21แห่งเส้นทางเดินทางไปจนถึงแผนรองรับเหตุฉุกเฉินทุกส่วนได้รับการวางแผนและเตรียมพร้อมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นในครั้งนี้ประเทศไทยจะได้ต้อนรับผู้นำร่วมผู้เข้าร่วม ประชุมจากทั่วโลก 17,000 คนจาก191ประเทศพร้อมร่วมถ่ายทอดเรื่องราวศักยภาพและเอกลักษณ์ของประเทศไทยผ่านประสบการณ์ตลอดการประชุมรัฐบาลติดตามราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจ9ถึง18ตุลาคมรัฐบาลกำชับกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและพบปะผู้ประกอบการเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าได้อย่างเป็นธรรมพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการช่วยลดภาระค่าครองชีพและดูแลราคาสินค้าในช่วงเทศกาลแนะนำประชาชนช่วงเทศกาลกินเจเลือกโปรตีนทางเลือกจากพืชให้หลากหลายกระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569สำหรับภาพรวมโครงการมีพันธมิตรเข้าร่วม45รายครอบคลุมการเชื่อมโยงผักสดจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งได้แก่ตลาดไทย4มุมเมือง4เมืองหลานเมืองการจำหน่ายวัตถุดิบและอาหารเจผ่านห้างค้าปลีกค้าส่งและร้านสะดวกซื้อ697รายการผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต51รายการและอาหารปรุงสดปรุงสำเร็จจากร้านอาหารเจ250ร้านค้ารวม852รายการทั่วประเทศจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 50% เพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและอาหารเจในราคาประหยัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิรินา

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ตื่นน่าจะฮอตเน้นกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตเน้นกาแฟซองทรีอินวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED

0: พื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชา

0: ักกล้าทำยกมือให้ก็สาธุสลิงลิฟต์ขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนทรัมป์จวกนอร์เวย์ยับหลังมอบโนเบลสันติภาพให้คนที่เขาไม่รู้จักอ้างทำผลงานช่วยคลี่คลายหลายพื้นที่ขัดแย้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่10ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรียังคงประชุมผู้ว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะพิจารณาเรื่องสถานการณ์น้ำอยู่นะครับวันนี้มีการกำชับผู้ว่าฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้กับปภ.โอนเงินเยียวยาโดยเร็วนะครับพร้อมกับเตือน14จังหวัดภาคใต้จะมีฝนตกหนักก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภ.ช.โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกครับเน้นให้เร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ยังถูกน้ำท่วมขังโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เพราะที่อื่นน้ำเริ่มลดไปหมดแล้วส่วนพื้นที่น้ำลดครับให้เร่งบิ๊กคลีนอำนวยความสะดวกประชาชนกลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมเร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้ปภ.โอนเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดครับนายกยังกำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับฝนละลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำต้องประสานกันอย่างไม่มีรอยต่อโดยเฉพาะพื้นที่14จังหวัดภาคใต้รวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งบ่ายวันนี้ครับจะเดินทางไปจังหวัดปัตตานีพร้อมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเพื่อหารือแผนเผชิญเหตุด้วยขณะที่พยากรณ์อากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่7แล้วช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้เกือบทั่วไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ขณะที่4จังหวัดต้องจับตาฝนตกหนักมากครับก็คือกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนกทมปริมณฑลช่วงเสาร์อาทิตย์นี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันซึ่งทางเพจกรุงเทพมหานครบอกว่าอาจเกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนวางแผนและเผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยครับ
0: ไปดูน้ำในหลายๆพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าบางพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงมากนะคะอย่างที่ระดับน้ำท้ายเขื่อนอำเภอสะพยาจังหวัดชัยนาทค่ะลดลงไปกว่า70เซนติเมตรหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับลดการระบายน้ำลงเหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสะพยายังไม่คลี่คลายหลายจุดนั้นยังท่วมสูง 30-80 เซนติเมตรจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำท่วมสูงกว่า1เมตรซึ่งน้ำท่วมขังมานานกว่า1สัปดาห์แล้วทำให้สภาพน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วบริเวณชาวบ้านหลายร้อยครอบครัวยังต้องอาศัยอยู่บนพื้นถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะแล้วก็ต้องใช้เรือสัญจรซ้ำยังกลัวจะมีน้ำเหนือระลอกใหม่มาสมทบจึงยังไม่กล้าขนของกลับบ้านนะคะทีมข่าวก็ได้เดินทางไปพูดคุยกับทางนางกัญญาซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลโพนางดำออกค่ะเปิดเผยว่าตอนนี้สภาพน้ำเริ่มเน่าเสียและยังมีปลิงชุกชุมด้วยเวลาพายเรือเข้าบ้านจะมาเกาะตามเรือและถ้าเดินลุยน้ำก็จะมาเกาะที่ขาจึงต้องคอยระมัดระวังส่วนน้ำที่ท่วมในหมู่บ้านเริ่มลดลงไปบ้างแต่ว่าชาวบ้านนั้นยังไม่ไว้วางใจกลัวว่าน้ำเหนือระลอกใหม่จะมาเหมือนอย่างปีก่อนนะคะที่ต้องท่วมซ้ำถึง3รอบจึงยังไม่กล้าขนของกลับเข้าบ้านที่จังหวัดชัยนาทแล้วไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างนะคะในพื้นที่อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราพันตำรวจเอกสุมิตรพรมตองผู้กำกับสภ.บางคล้าได้ออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วมมีประชาชนวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือหลังพบงูลายทางมะพร้าวยาวประมาณ1เมตร ก็อยู่ในครัวหลังบ้านนะคะผู้กำกับก็เดินลุยน้ำไปจับงูทันทีค่ะก็เป็นการจับแบบลุ้นระทึกนะคะก็ใช้เวลาไปกว่า10นาทีจึงสามารถจับได้ค่ะทีมข่าวได้สอบถามทางผู้กำกับนะคะว่าไปเรียนจับมาจากไหนก็บอกมาว่าไม่ได้เรียนแค่อาศัยรักจำมานะคะจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จับงูและเบื้องต้นค่ะได้นำงูไปปล่อยไว้ในจุดที่ปลอดภัยพร้อมกับเตือนประชาชนว่าระยะนี้น้ำท่วมก็จะมีสัตว์มีพิษสัตว์ต่างๆที่จะหนีน้ำก็ควรระมัดระวังหากพบเจอนะคะที่ดูว่าเป็นสัตว์อันตรายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเมืองนะครับนายกรัฐมนตรีบ้านใจเสียงพรรคร่วมสู้ศึกอภิปรายมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนสามารถชี้แจงได้ครับแต่ถ้าพรรคกล้าทำยกมือให้ก็สาธุด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณพิษณุแป้นวงครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเวลา5วันว่าเรื่องวันอภิปรายขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประสานงานหรือวิปจะหารือกันอภิปรายช่วงใดนั้นตอนนี้ยังไม่ทราบรอให้คนที่เกี่ยวข้องได้หารือกันก่อนแล้วแจ้งมาอย่างรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะเตรียมได้แต่ทั้งนี้ก็เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนทำหน้าที่รวมถึงคนที่ถูกอภิปรายพาดพิงก็ต้องสามารถให้ข้อมูลและชี้แจงได้จึงมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนชี้แจงได้ส่วนการที่ฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอาจต้องการให้เกิดความแตกแยกภายในพรรคร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่คิดเช่นนั้นอยู่ด้วยกันมีมารยาทอยู่แล้วและการที่มองกันว่ามีเสียงจากพรรคกล้าทำมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลด้วยมีความเป็นไปได้หรือไม่นายรุจินยืนยันว่าไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องนี้กับพรรคกล้าทำแต่หากพรรคกล้าทำจะช่วยสนับสนุนรัฐบาลก็สาธุและย้ำไม่ได้มีการดีลอะไรล่วงหน้าไว้กับพรรคเพื่อทำพร้อมย้ำว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไม่คิดจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีพร้อมกับหันไปแซวนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่ถูกอภิปรายว่าตอนนี้คนกลัวถูกปรับออกคือคนที่ไม่โดนอภิปรายเอาตัวรอดเพียงคนเดียวทำให้นายพลพีที่ยืนอยู่ข้างหลังนายกรัฐมนตรีต้องยกมือไหว้นายอนุทินพิษณุเป็นวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
1: ส่วนพลโทอดุลยิ้มรับหลังถูกถามฝ่ายค้านยื่นอภิปรายกล่าวหาไม่เป็นเยี่ยงอย่างนายทหารชั้นผู้น้อยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151โดยมีข้อกล่าวหาไม่เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่นายทหารชั้นผู้น้อยขาดระเบียบวินัยเอื้อประโยชน์พรรคพวกและทุจริตต่อหน้าที่โดยได้แต่สายศีรษะก่อนจะยิ้มหัวเราะไม่พูดอะไรแล้วก็เดินเข้าลิฟต์ครับเพื่อที่จะเดินทางต่อลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลแขวงลำผักชีเขตหนองจอกไปดูสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเพราะว่าที่พื้นที่ตรงนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ครับ
0: ไปติดตามกรณีที่มีคำสั่งสำนักนายสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เพื่อให้ชี้แจงกรณีที่ประธานกสทช.ยังมีการเรียกประชุมอยู่ซึ่งขัดกับคำสั่งศาลปกครองเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงคำสั่งดังกล่าวว่านายไตรนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเรื่องไปถามเพราะว่าต้องการความชัดเจนทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนในฐานะที่มีกฎหมายกสทช.อยู่และมีคำพิพากษาออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสละสิทธิ์แต่ว่าก็มีการเรียกประชุมอยู่ทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงออกหนังสือเพื่อให้ทางเลขาของกสทช.ออกมาชี้แจงนะคะส่วนมองว่าณขณะนี้ไม่น่าจะประชุมได้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าตนไม่ได้มองอะไรทั้งสิ้นกสทช.เป็นองค์กรอิสระก็ขอให้กำชับไปว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและต้องทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อเรื่องนี้การคัดสร้างมานานจะมีคำแนะนำอะไรหรือไม่อย่างไรนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีคำแนะนำอะไรคำแนะนำก็คือให้ทำตามกฎหมายค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของเทศกาลกินเจครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อครับเทศกาลถือศีลกินเจ2569เริ่มแล้วนะครับประชาชนร่วมพิธีกรรมแล้วก็จับจ่ายอาหารเจในหลายจังหวัดร้านค้าศาลเจ้าเปิดโรงทานฟรีตลอดเทศกาลครับที่ร้านขนมเปี๊ยะชื่อดังในอำเภอเมืองตรังซึ่งเป็นร้านขายขนมเปี๊ยะชื่อดังนางเอมออนเอี่ยมศรีเป็นเจ้าของร้านครับควักเงินส่วนตัวนับล้านบาทเพื่อทำอาหารเจแจกฟรีให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจตลอด9วันวันละ2มื้อครับเช้าแล้วก็เที่ยงโดยทำอาหารเจแจกฟรีมาเป็นเวลา16ปีแล้วเพื่ออยากแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ยังได้ทำบุญด้วยซึ่งวันแรกก็มีประชาชนกว่า1,000คนหิ้วปิ่นโตมารอรับอาหารเจฟรีตั้งแต่ก่อน 4:00 น.แถวเรียง1ยาวเหยียดกว่า300เมตรซึ่งเมนูอาหารแต่ละมื้อมีไม่ต่ำกว่า20เมนูหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปครับส่วนที่นครราชสีมาที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานก็คือคักไม่แพ้กันตั้งแต่เช้ามีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนสวมชุดขาวเดินทางมารับประทานอาหารเจกันอย่างต่อเนื่องพร้อมไหว้เจ้าทำบุญและก็บริจาคเงินสมทบเพื่อพัฒนาโรงครัวของมูลนิธิซึ่งทางมูลนิธิได้จัดเตรียมอาหารเจหลากหลายเมนูไว้บริการประชาชนฟรีวันละมื้อส่วนที่อำเภอพิมายมีร้านขายอาหารเจทุกชนิดมีหลากหลายเมนูให้เลือกรับประทานแล้วก็ซื้อกลับบ้านลูกค้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องโดยอาหารส่วนใหญ่ยังขายราคาเดิมจะมีบางรายการที่ปรับขึ้นราคาเพียงเล็กน้อยครับส่วนที่ลพบุรีนะครับบรรยากาศที่ถนนสายบุญของศูนย์งอกงานกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ประกอบการร้านอาหารเจที่เข้าร่วมรายการทำดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่29ตามคอนเซปต์กินเจแบบไม่จำเจกินเจโดยมีร้านในเครือข่ายของศูนย์งอกงามปรุงอาหารเจออกจำหน่ายในราคาถูกเพียงเมนูละ 30-50 บาทเท่านั้นและมีเมนูให้เลือกหลากหลายอาทิต้มแซ่บเจส้มตำไก่ย่างเจกุ้งหลนเจพร้อมทั้งเปิดตัวเมนูใหม่ครับเป็นพลาถั่วงอกเจซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเทสนะฮะของจังหวัดลพบุรีกู๊ดเฮลของลพบุรีครับแล้วก็มีมากมายอีกหลายเมนูโดยศูนย์จำหน่ายอาหารเจแห่งนี้เปิดให้บริการ 6:00 น.จนถึง 19:00 น.ของทุกวันในช่วงเทศกาลกินเจครับ
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตัวร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้ไว้ที่1มกราคมปีหน้านะคะเพื่อทำให้เรื่องการเดินทางเชื่อมต่อนั้นสะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นนะคะซึ่งหัวใจสำคัญของระบบใหม่นั้นก็คือค่าแรกข้าว17บาทค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกข้าวซ้ำนะคะโดยจะทำให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางซึ่งระบบตัวร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่าน EMV หรือว่าบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถใช้บัตรที่รองรับระบบดังกล่าวเพียงแต่เข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านและการคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยนะคะจุดที่จะต้องเร่งดำเนินการขณะนี้ก็คือสายสีเขียวซึ่งปัจจุบันใช้บัตรแรบบิทค่ะกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างหารือว่าจะเชื่อมเข้าสู่ EMV ให้ทันวันที่1มกราคมปีหน้าได้อย่างไรเพราะว่าสายสีเขียวถือเป็นแกนหลักที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสำคัญอื่นทั้งสีม่วงสีน้ำเงินและเส้นทางที่จะเปิดเพิ่มเติมในอนาคตด้วยค่าเดินทางเป็นหนึ่งในรายจ่ายก้อนใหญ่ของคนกรุงเทพหลายคนต้องเสียวันละ60บาท80บาทหรือมากกว่า100บาทการกำหนดเพดานสูงสุด45บาทต่อขาจึงถูกวางเป็นเครื่องมือช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยตรงทำให้ประชาชนมีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นนะคะ นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมค่ะยังคาดการว่าเมื่อค่าโดยสารถูกลงและการเปลี่ยนสายสะดวกขึ้นจะจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นช่วยลดรถยนต์บนท้องถนนลดความแออัดในกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามไปด้วยแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรถเมย์ขสมกโดยในปีหน้านะคะก็จะรับรถเมย์ EV จำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมรับอีก800คันช่วงปลายเดือนธันวาคมปีรวมทั้งหมดนั้น 2,320 คันพร้อมตั้งเป้าให้รถขสมกเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2,570 นะคะรถเมย์ EV ชุดใหม่นั้นจะติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดมีพื้นที่สำหรับผู้ใช้วีลแชร์แล้วก็ทางลาดให้สามารถขึ้นรถได้สะดวกขณะที่ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร50บาทนักเรียนนักศึกษา50บาทและเด็กอายุต่ำกว่า70ปีนั้นไม่เสียค่าโดยสารนอกจากนี้กระทรวงก็ยังเตรียมปรับเส้นทางรถเมล์ใหม่เพื่อให้สอดรับกับเมืองและชุมชนที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่หลายเส้นทางวิ่งตามโครงข่ายเก่าก็จะปรับให้รถเมล์ทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์รับผู้โดยสารจากชุมชนและถนนสายหลักเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าพร้อมกำหนดความถี่ว่าแต่ละเส้นทางควรมีรถเข้ามาในช่วงเวลากี่นาทีเป้าหมายของกระทรวงคมนาคมไม่ได้หยุดอยู่ที่รถเมล์และรถไฟฟ้าแต่ว่าต้องการเชื่อมการเดินทางแบบน้ำล้อรางเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันนะคะโดยสมาร์ทเพียร์ตั้งเป้าพัฒนาให้แล้วเสร็จ16จาก29ท่าเรือภายในไตรมาสที่4ของปีหน้าและท่าใดพร้อมก่อนก็สามารถเชื่อมเข้าระบบตัวร่วมได้ทันทีนะคะและนอกจากนี้เรือคลองแสนแสบจะถูกนำเข้าสู่ระบบเช่นเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางจากเรือต่อรถเมล์หรือว่าต่อรถไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นลดความยุ่งยากจากการต้องใช้บัตรหรือว่าระบบจ่ายเงินหลายแบบนะคะก็ทำให้ภาพการเดินทางไร้รอยต่อเริ่มจับต้องได้มากขึ้นในปีหน้านะคะด้านความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนทยอยแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟกับถนนในกรุงเทพชั้นในโดยใช้วิธียกระดับทางรถไฟและให้รถยนต์กับรถเมล์วิ่งลอดด้านล่างเพื่อตัดความเสี่ยงจากจุดตัดระดับเดียวตั้งเป้าพยายามดำเนินการให้เสร็จภายใน6ปีและสูงสุดไม่เกิน10ปีนะคะสำหรับการขนส่งสินค้ากระทรวงคมนาคมวางระบบรางเป็นแกนหลักในอนาคตส่วนรถบรรทุกจะทำหน้าที่ฟีดเดอร์ระยะไม่เกิน150กิโลเมตรจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมเส้นทางเหนืออีสานกลางและใต้ไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ก็ลดต้นทุนโลจิสติกแล้วก็ลดจำนวนรถบรรทุกถนนสายหลักด้วยซึ่งภาพใหญ่ของการพัฒนาระบบคมนาคมไม่ได้มองเฉพาะการสร้างรถไฟฟ้าหรือซื้อรถใหม่แต่ว่าต้องทำให้ประชาชนสามารถเดินทางจากบ้านเข้ารถเมล์ต่อรถไฟฟ้าหรือเรือได้สะดวกในระบบเดียวกันพร้อมลดทั้งค่าใช้จ่ายเวลาเดินทางและมลพิษจากภาคขนส่งในระยะยาวด้วยค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02 114 3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปม

0: ติดตามข่าวกันต่อครับเกิดเหตุสลดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสลิงลิฟต์ขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนครับซึ่งขณะนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถพยาบาลนำอุปกรณ์เข้าไปช่วยครับเหตุเกิดตอน 8:00 น.เช้าที่ผ่านมานี่เองครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางโพงพางพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบเหตุลิฟต์ขนของเกิดอุบัติเหตุภายในบริษัทขนส่งแห่ง1ซอยสาธุประดิษฐ์34ที่เกิดเหตุเป็นอาคาร2ชั้น2คูหาพบหญิงอายุ47ปีสวมเสื้อสีดำเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพศีรษะขาดส่วนชายอายุ25ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณขาเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าขณะเกิดเหตุชายวัย25ปีเป็นผู้เข็นรถพัสดุเข้าไปภายในลิฟต์ขนของส่วนหญิงวัย47อยู่ด้านนอกก่อนจะก้าวเข้าไปภายในลิฟต์19ครับจังหวะนั้นลิฟต์เกิดร่วงจากชั้น2ลงมาชั้น1อย่างกระทันหันส่งผลให้หญิงรายดังกล่าวร่วงตามไปด้วยจนเสียชีวิตส่วนชายวัย25ปีได้รับบาดเจ็บสำหรับลิฟต์ดังกล่าวเป็นลิฟต์สำหรับขนของระหว่างชั้นไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลโดยสารก็มีรายงานว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับมีวิศวกรเข้ามาตรวจสอบตัวลิฟต์ดังกล่าวแล้วในขณะนั้นไม่พบปัญหาผิดปกติแต่อย่างใดภายหลังเกิดเหตุแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้โดยจะตรวจสอบสภาพลิฟต์ระบบการทำงานของลิฟต์อย่างละเอียดเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยว่าเหตุใดลิฟต์จึงล่วงลงมาทั้งที่มีรายงานว่าเพิ่งผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: นี่ก็เป็นเหตุสลดเหมือนกันนะคะเมื่อแม่วัย22ปีแช่เย็นศพทารกก่อนที่จะยัดถุงดำทิ้งในถังขยะหน้าลิฟต์ในคอนโดย่านเมืองทองธานีสอบสวนอ้างว่าไม่รู้ว่าตั้งครรภ์นะคะหกลมในห้องพักก่อนที่ทารกคลอดออกมาเองแต่ว่าไม่หายใจนะคะแต่ว่ามีหลักฐานสำคัญในการสืบสวนดำเนินคดีก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อเวลา 9:33 นาทีวันที่9ตุลาคมจับภาพหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องพักที่คอนโดมิเนียมเมืองทองธานีนะคะที่นนทบุรีโดยถือถุงขยะสีดำไปทิ้งลงในถังขยะหน้าลิฟต์นะคะเราก็เดินกลับเข้าไปในห้องต่อมาเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลจากนิติบุคคลจนทราบว่าผู้เช่าห้องพักดังนั้นคือใครนะคะจึงเข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักพูดคุยกับหญิงเจ้าของห้องเพื่อสอบถามข้อที่จริงเบื้องต้นเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนนำถุงขยะซึ่งมีศพทารกไปทิ้งจริงโดยไม่เดือนมีนาคมเลิกรากับแฟนโดยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นตั้งครรภ์จนกระทั่งประมาณ1สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุหกล้มในห้องพักมีอาการปวดท้องจึงนอนพักเมื่อตื่นขึ้นมาเดินเข้าห้องน้ำพบว่าทารกลอดออกมาเองแต่ระหว่างนั้นมีอาการอ่อนเพลียจึงไปนอนพักเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าทารกนั้นไม่หายใจแล้วจากนั้นได้ซื้อเจลเย็นถุงเก็บความเย็นมาใช้ห่อทารกไว้ตั้งแต่หลังคลอดจนถึงวันที่9ตุลาคมก่อนที่จะตัดสินใจนำศพไปทิ้งเนื่องจากไม่อยากเห็นหน้าลูกนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งดำเนินคดีปล่อยตัวหญิงสาวรายนี้ไปก่อนแล้วอยู่ระหว่างรอผลการตรวจนิติวิทยาศาสตร์ประกอบการแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะส่วนสาเหตุเสียชีวิตของทารกต้องรอผลตรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ตำรวจครับเปิดปฏิบัติการทลายโนมินีต่างด้าวกลางกรุงเฟส8เจาะ4หมู่บ้านหรูค้น17จุดบุกรวบผู้ต้องหาหมายแดงอินเทอร์โพลสแกมเมอร์ที่ทางการจีนต้องการตัวมูลค่าทรัพย์สินกว่า 6,000 ล้านเลยครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆครับเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูเข้าค้น17จุดในพื้นที่บางนาสวนหลวงพระราม9ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑาหลังสืบทราบว่าเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทถือครองบ้านและที่ดินมูลค่า 6,000 ล้านบาทออกหมายจับบุคคลต่างด้าว86หมายจับและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับด้วยจำนวน11คนเป็นสัญชาติจีน10คนสหรัฐอเมริกา1คนครับการจับกุมครั้งนี้ได้ตรวจสอบพบหมู่บ้านหรู4โครงการย่างบรรณาสวนหลวงบางนาวงแหวนพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาพบบ้านพร้อมที่ดิน94หลังกว่า33ไร่95บริษัทซึ่งถือครองโดยโนมินีคนไทยพบผู้ต้องหา96คนพนักงานสอบสวนดำเนินการ95คดีมีการประสานปปง.เข้ามาร่วมปฏิบัติการเนื่องจากพบมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง คือบ้านพร้อมที่ดินมูลค่ากว่า 6,000 ล้านเลยครับแล้วก็พบผู้ต้องหาคนสำคัญ6คน1ในนั้นก็คือในหลี่เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี60ขณะนั้นยังไม่มีใบแดงจากจีนก่อนไปก่อคดีฆาตกรรมมีผู้เสียชีวิต3คนที่จีนเจ้าตัวเองก็รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ที่เมียวดีชเวโกโกโดยหลังจากก่อคดีแล้วก็เดินทางเข้ามาที่กัมพูชาเพื่อทำพาสปอร์ตถือหนังสือเดินทางกัมพูชาและเข้ามาที่ประเทศไทยมาซื้อทรัพย์สินบ้านที่ดินทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดียึดบ้านยึดที่ดินแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบต่อรวมถึงประสานกับทางการจีนต่อไปนอกจากนี้ครับยังพบในเฉินที่ถือหนังสือเดินทางหลายประเทศมีทั้งจีนตุรกีกัมพูชาซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาหมายจับของจีนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงและชักชวนผู้อื่นข้ามแดนโดยผิดกฎหมายตั้งแต่ปี67ซึ่งเกิดเหตุที่เมืองหลี่ซุ่ยทางตอนใต้ของมณฑลเจ้อเจียงก่อนหลบหนีมายังไทยแล้วก็ซื้อบ้านในประเทศไทยแล้วก็จับกุมในเจียงด้วยนะครับตามหมายจับของจีนเช่นกันในคดีฉ้อโกงออนไลน์อยู่ในเมืองตุ้นโจมณฑลเหอหนานทั้ง2คนนี้ยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทในการถือครองบ้านและที่ดินที่กรุงเทพกรีฑาราคา 77-98 ล้านบาทซึ่งตำรวจได้มีการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2คนตามหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผู้ต้องหาทั้ง6คนที่รวบได้ทั้งหมดวันนี้ครับคือต้นน้ำคือบริษัทรอเฟิร์มแนะนำธุระจัดหาซึ่งบริษัทฟรอเฟิร์มดังกล่าวนะครับพบทั้งในโซนรามอินทราสะพานสูงและบางพลีสืบสวนเชิงลึกยังพบชื่อคนไทยเกี่ยวข้องในฐานะโนมินี150โคตรคนซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการซักถามเพราะคนไทยหลายรายให้การว่าเคยยื่นเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อกู้เงินออนไลน์แต่กลับถูกสำนักงานกฎหมายนำเอกสารแอบอ้างไปสวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทที่คนไทยไม่เคยรู้จักหรือว่าเจอหน้าผู้ต้องหาชาวต่างชาติมาก่อนซึ่งทางตำรวจเองก็จะสืบสาวราวเรื่องในเรื่องดังกล่าวนี้ต่อไปครับ
1: ไปติดตามข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์การมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยประณามว่าเป็นการตัดสินมอบรางวัลที่น่าอับอายสร้างรอยด่างพร้อยให้กับประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรและคณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก่อนหน้านี้คณะกรรมการโนเบลประกาศมอบรางวัลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ให้กับนาวาเนเทมหรือว่าเนวีพิวไลชาวแอฟริกาใต้เชื้อสายอินเดียทมินอดีตผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC และเคยกำกับดูแลรายงานของสหประชาชาติที่สรุปว่าอิสราเอลกระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาซึ่งอิสราเอลปฏิเสธมาโดยตลอดทรัมป์ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ระหว่างการปราศรัยหาเสียงที่เมืองซีแรคิวรัฐนิวยอร์กแล้วก็ได้กล่าวถึงพิไลว่าเป็นบุคคลปริศนาเขาไม่เคยได้ยินชื่อคนคนนี้มาก่อนไม่มีใครรู้จักเลยและนี่คือรอยด่างพร้อยที่ลบไม่ออกสำหรับประเทศนอร์เวย์และสำหรับบรรดาผู้คนที่ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับโนเบลสันติภาพที่น่าละอายเช่นนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงเหตุความขัดแย้งต่างๆที่เขาอ้างว่ามีบทบาทในการช่วยคลี่คลายแก้ปัญหาและระบุว่าเขาช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสงครามขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเกาหลีเหนือและจีนกับไต้หวันนะคะโดยไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถูกลดทอนความน่าเชื่อถือลงไปตลอดการค่ะโดยกลุ่มคนหัวรุนแรงกลุ่มเล็กๆที่ต่อต้านประชาธิปไตยและเป็นศัตรูของอารยธรรมอย่างแท้จริงและพวกเราจะไม่ลืมเรื่องนี้ทั้งนี้ตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์มักจะแสดงความผิดหวังและวิพากษ์วิจารณ์การมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะ
0: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในพื้นที่ตอนใต้ของปานามาครับอาคารพังเสียหายเบื้องต้นมีการเตือนภัยคลื่นสึนามิก่อนจะยกเลิกในเวลาต่อมาไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในภูมิภาคตอนใต้ของปานามาขนาด 7.7 ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายประชาชนหลายพันคนในกรุงปานามาซิตี้แตกตื่นวิ่งหนีออกมาอยู่บนท้องถนนครับศูนย์สำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐหรือว่า USGSรายงานบอกว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ห่างจากกรุงปานามาซิตี้ของปานามาประมาณ200กิโลเมตรระดับความลึก 12.6 กิโลเมตรศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกประกาศเตือนภัยสึนามิในปานามาและก็อีกหลายประเทศในภูมิภาคก่อนที่จะยกเลิกในเวลาต่อมาเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับ
1: หมดเวลากับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ วลาเดิมวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันกฤติยาสินทุกวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: สวัสดีครับคุณฟังครับกลับมาพบกับรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันเสาร์ที่10เดือน10นะครับปี2569ก็รู้ทันสื่อวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับเป็นงานเสวนาบทบาทสื่อมวลชนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของเด็กไทยในยุค AI น่าสนใจมากนะครับการรู้เท่าทันสื่อของเด็กไทยในยุค AI นะแล้วก็มีโครงการจัดทำโครงการนะครับว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถรู้ทันสื่อได้นะด้วยการอ่านหนังสือพิมพ์อันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยหยิบไฮไลท์จากเวทีเสวนาอย่างที่เรียนนะครับเวทีเสวนาที่มีชื่อว่าบทบาทสื่อมวลชนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของเด็กในยุค AI นะครับก็มีผู้ร่วมงานเสวนามีดร.ชำนาญงามมณีอุดมท่านนี้เป็นรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับมีคุณนพดลรัตนพันธ์คนนี้เป็นเลขาธิการของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติแล้วก็มีพี่เจนะครับคุณสุจัยพรหมเกิดคนนี้เป็นประธานมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะแล้วก็มีคุณพี่ป๊อปอาจารย์ป๊อปนะครับคุณติติชัยอัตตะวัฒน
2: ให้ฟังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และโปรโมชั่นให้ยอด

0: Record Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริศราประดิษฐ์สุวรรณ
2: ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะมาพูดคุยกันกับโบค่ะอลิสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะแล้วก็เป็นทุกๆวันเสาร์ที่โบจะพาผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการมากมายนะหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการ SME Startup ต่างๆนะคะเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจไปด้วยกันนะคะอาจจะเป็นต้นแบบด้วยนะแล้วบอกว่าเรื่องราวของเครื่องดื่มหรือว่าชาเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ยอดฮิตนะไม่ว่าจะเป็นชาเย็นชาร้อนชาเขียวโอ้เรียกว่าหลายคนก็มักจะเรียกว่าดื่มชาเอาชาเข้าร่างกายได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวและอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งที่โบน่าสนใจก็คือเนี่ยค่ะเรื่องของการทำชาจุดเริ่มต้นของทางการทำธุรกิจชาด้วยแล้วก็อยู่ทางภาคเหนือด้วยเนี่ยมันน่าสนใจค่ะแล้วก็คิดว่าการที่จะทำธุรกิจและทำยังไงให้เป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนรักสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยเนี่ยแล้วก็ไม่ทำให้ธุรกิจตัวเองเนี่ยห่างไกลจากผู้คนเนาะคือใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้นเนี่ยค่ะโบก็เชื่อว่านี่เป็นธุรกิจที่เราอยากนำมาฝากกันนะคะเราจะไปพูดคุยกันละค่ะกับคุณจักรินทร์วังวิวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทชาลามิงจำกัดอยู่กับโบแล้วสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณโบ
2: ค่ะขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการนะคะค่ะก็ถามย้อนกลับไปเลยละกันค่ะว่าชาลามิงเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นของการที่จะมาจับธุรกิจทำชาจริงๆก็เริ่มต้นก็คือคุณจักรินทร์เองเนี่ยไม่ใช่รุ่นแรกแน่ๆแต่ว่าเป็นทายาทรุ่นถัดๆมาจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นทำธุรกิจชาของครอบครัวเริ่มต้นยังไงบ้างอะคะ
3: ครับก็ต้องเรียนตรงๆก็ว่าความจริงแล้วธุรกิจของชาเราเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นแต่เริ่มต้นนะครับเอิญคุณตาคุณสิทธิ์พุ่มชูศรีเนี่ยเป็นคนที่ทำเรื่องใบยาสูบมาก่อนเป็นคนที่เริ่มปลูกใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียนำใบยามาปลูกที่เชียงรายเชียงใหม่เพราะว่าท่านเดินทางไปอังกฤษบ่อยคือท่านอยู่บริษัทใบยาสูบก็เลยต้องเดินทางไปอังกฤษแล้วไปนำพันธุ์ยาสูบมาปลูกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะรู้ว่าทำไมยาสูบถึงปลูกในเมืองไทยได้ได้นำพันธุ์ยาสูบมาปลูกก่อนนะครับก็ทำเรื่องวงบนด้วยหลังๆวันนี้พอช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับเพราะว่าเราต้องอย่าลืมนะครับว่าเชียงใหม่ก็เป็นพื้นที่ของทางญี่ปุ่นเหมือนกันที่มีโครงการจะทำเส้นทางสายแม่มะลายปลายเป็นทางพัฒนนนะครับที่จะเข้าไปสู่พม่าตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการเกณฑ์แรงงานของคนไทยผู้ไปทำถนนที่กับถนนทางญี่ปุ่นซึ่งคุณประสิทธิ์ก็ต้องนำคนผู้ใกล้ผู้ปลูกยาสูบขึ้นไปบนพื้นที่ภูเขาผู้หลบหนีสงครามช่วงที่ท่านนำคนขึ้นไปอยู่บนพื้นที่สูบสงครามเนี่ยท่านจะทราบว่ามันมีต้นชาป่าต้นชาป่าก็คือคาเมเลียซิดิซิสที่มันอยู่ในพื้นที่ซึ่งคนภาคเหนือพัฒนาเรียกเป็นต้นเมี่ยงหลักครับปลูกอยู่แล้วเป็นธรรมชาติซึ่งในหนังสือที่ท่านไปพบจากอังกฤษเนี่ยทราบว่าไอ้พันชาป่าเนี่ยก็คือพันชาเขาเรียกว่าคาเมเลียซิสเนี่ยเป็นพันที่สามารถทำชาได้ท่านเลยต้องศึกษาด้วยการที่จะให้พนักงานที่อยู่ในไร่ยาสูบเอามาพัฒนาไร่ชาบนที่สูงดูเพราะว่าตลาดของยาสูบในช่วงนั้นเนี่ยมันจะเริ่มลำบากขึ้นยาสูบยังขายดีเมื่อช่วงสงครามนะครับแต่ช่วงที่มาอยู่หลังสงครามแล้วเนี่ยคนจะเริ่มลดการบริโภคยาสูบลงเพราะความเครียดมันน้อยลงก็เลยมีการศึกษาเรื่องการทำชาขึ้นมาความจริงแล้วเราทำชามาทั้งหมด85ปีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ2484เนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยก็เกือบ85ปีได้แล้วมั้งครับมีคุณประสิทธิ์พุ่มชูศรีผู้ก่อตั้งก็มีกริชวังวัฒน์ที่เป็นบิดาผมเนี่ยไปผู้สานต่อผมคนที่3ครับจะเป็นคนที่3ซึ่งต้องยอมรับว่าช่วงทำเกษตรที่สูงเราเป็นอุตสาหกรรมทำชาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ทำแบบอุตสาหกรรมผลิตใบชาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราต้องเรียนเลยว่าเราทำเรื่องของกรีนเนี่ยมาตั้งแต่เราเริ่มทำสวนชาแล้วมั้งครับเนื่องจากว่าสวนชาเราอยู่ภายใต้ลุ่มน้ำหนึ่งเอเป็นต้นน้ำปิงด้วยบริเวณแถวดอยเชียงดาวก็ต่อเพื่อแม่แตงดังนั้นการทำชากับการทำสวนป่ามันจะใกล้เคียงกันแต่เราดูสวนชาในภาพทั่วไปนะอินเดียเนี่ยเก็บว่ามันจะล้นหมดนะครับมันจะไม่มีต้นไม้เลยหรือทางของพื้นที่แถวเชียงรายด้านล่างที่แต่สวนชาไม่มีต้นไม้แต่ของเรามันต้องมีสวนสาธารณะต้นชากับต้นไม้เพราะเราอยู่ภูเขาสูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือน้ำทะเลซึ่งเป็นรุ่มน้ำหนึ่งเองนั้นเราสามารถตัดต้นไม้ได้นั้นความเป็นกรีนของผมว่าเริ่มแต่เริ่มต้นทำสวนชาแล้วนะครับโตแต่สิ่งหนึ่งที่มันต้องประคองคือว่าการอยู่ร่วมกันของการทำธุรกิจเกษตรที่สูงกับการรักษาความเป็นกรีนหรือรักษาต้นไม้เนี่ยมันต้องผสมผสานกันโดยเฉพาะประเด็นปัญหาคือชุมชนครับผมมีชุมชนอยู่บนที่ไร่ชาอยู่ประมาณเกือบ250ชุมชนซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นลูกไร่ของผมที่เก็บชาอยู่การที่จะให้ชุมชนเนี่ยเขาเข้าใจคงว่าความสมดุลระหว่างการทำพืชเกษตรที่สูงกับการรักษาต้นไม้เนี่ยต้องให้ความเราต้องปลูกฝังเขามากเป็นกลางครับอันนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่9ท่านเสด็จไปเยี่ยมสวนชาในปี2520ไปดูซิว่าการทำชาเป็นสเตจที่สูงต่อการมีต้นไม้อยู่ร่วมกันเนี่ยควรทำอย่างไรซึ่งท่านเป็นนำตัวอย่างเนี่ยไปที่โครงการของอ่างขายระดับโครงการใบคุณด้วยดังนั้นความสงสารของการทำชาหรือกาแฟนะครับกับต้นไม้เนี่ยเป็นของคู่กันอยู่ละซึ่งเราจะปลูกต้นชาที่ตกใต้อันเดอร์เชดคือใต้ร่มไม้เนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยความร้อนนะครับขาดแข็งเรื่องน้ำเนี่ยทำให้เราต้องใส่ร่มเงาของต้นไม้เพื่อจะรักษาความชื้นของต้นชาไว้นี่คือส่วนหนึ่งที่จุดเริ่มต้นของการทำชาเรื่องครับ
2: ขนาดนั้นแสดงว่าสิ่งที่เราเริ่มต้นมาตลอดแล้วก็เราทำมาตลอดอาจจะมีการปรับหรือการพัฒนาให้มันเข้าสู่เรื่องของกรีนสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไหมคะจากเดิมจากจุดเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราปรับอะไรเพิ่มเติมหรือว่าทำอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงเล็กๆแล้วมันทำให้เราแบบเห็นผลจริงๆได้ไหมคะมีไหมคะ
3: ได้ครับคือการปลูกต้นชานะครับมันต้องปลูกเป็นขั้นบันไดเพื่อรักษาหน้าดินไว้ถ้าเราปลูกแบบรากชาไม่มีขั้นบันไดเนี่ยหน้าดินจะหายซึ่งฝนตกแต่ละครั้งบนภาคเหนือท่านฝนเนี่ยมันจะทำให้พื้นดินเนี่ยมันจะหลั่งสไลด์ลงมาดังนั้นส่วนหนึ่งคือต้นชาเนี่ยปลูกเป็นแนวนะครับเป็นขั้นบันไดเอาไว้เพื่อรักษาหน้าดินและการพยายามที่จะลดความแรงของน้ำที่ไหลไปจากยอดเขาลงสู่พื้นล่างนี่คือหัวใจสำคัญครับอันที่สองต้นไม้เพราะว่าเราปลูกต้นชาไปใต้เขตหรือไปใต้ร่มเงาของต้นไม้เนี่ยเราพยายามปลูกหาครับสวนชาในเข้าสู่ด้านที่ตะวันออกเพื่อรับแสงแรกนะครับเราจะไม่ปลูกสวนชาเข้าสู่ด้านที่ตะวันตกเพราะว่าเป็นแสงท้ายมันช่วงป่าทำให้มันมีความร้อนมากต้นไม้เป็นสนทับมากๆในรายการที่จะปรับปรุงพื้นที่การปลูกให้สมบูรณ์อันที่สองคืองานการผลิตครับเราต้องใช้พลังงานที่สะอาดจริงๆสมัยก่อนยังรับว่าการขนส่งจากโรงงานที่อยู่บนไร่ชามาสู่เมืองเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากซึ่งมันต้องใช้เทคโนโลยีในหลายๆเรื่องในการขนส่งในอดีตนะครับตอนนี้เนี่ยขนส่งมากขึ้นต้องเปลี่ยนแปลงการจุดพลังงานหลายอย่างให้เป็นสะอาดในพื้นที่ของป่าไม้ครับซึ่งมันจะมีกฎหมายป่าไม้คุณไปแล้วว่าการทำอะไรก็ตามที่เกิดมลภาวะที่ติดขัดกับทางป่าไม้เนี่ยทางป่าไม้ไม่ยอมไอ้ครับนี่เราต้องมีการเทคโนโลยีหรือหลายเรื่องมาถ้าการผลิตบนไร่ชาการผลิตที่ตรงโรงงานในเมืองเราก็มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนผิดอะไรอย่างเพื่อเข้ากรีนครับตอนนี้ผมเรียกว่ากรีนสำคัญมากแต่ว่าเราส่งออกนะครับเราส่งเป็นหลักเลยแล้วก็เราได้ประกอบ SA Organic เป็นพื้นฐานมาปรับปรุงมากับ15ปีแล้วครับที่ทำ Organic SA นะครับถึงได้สุดท้ายดังนั้นความเป็นกรีนความสะอาดในสิ่งแวดล้อมที่ผมต่อการส่ง
2: นั่นแสดงว่าสิ่งที่เราทำเหล่านี้มันถือว่าเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของเราเพิ่มมากขึ้นไหมคะในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ค่ะ
3: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราส่งออกนะครับตลาดต่างประเทศเขาเน้นมากเรื่องการทำอุตสาหกรรม กับสิ่งแวดล้อมอย่าง ESG เนี่ยเขาก็เริ่มหยิบเข้ามาแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างทุกประเทศเขาจะเริ่มมองข้อกำหนดของการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมและสิ่งหนึ่งคือ green นะครับสิ่งหนึ่งคือการใช้พลังงานสะอาดซึ่งหลายอย่างเนี่ยเราก็มาดูแล้วว่าเราต้องปรับตัวอย่างไรเข้าใจ SME นะครับว่าบางครั้งมันจะลำบากในการปรับตัวแต่ผมคิดว่าถ้าเรามีตลาดแม้แต่ตลาดเมืองไทยก็ตามเขาก็เริ่มมองเรื่องนี้เป็นหลักนะครับว่ามันต้องมีความสะอาดมีความกรีนและแข่งขันได้ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแต่ในระยะยาวครับตลาดเปลี่ยนไปแม้ตลาดในไทยหรือต่างประเทศก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงนี่มากขึ้นแล้วคิดว่าต้องมีการปรับตัวในเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยครับ
2: การบางคนหลายคนจะมองว่าเวลาเราเข้าสู่เรื่องของการกรีนบ้างรักโลกบ้างเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดต้นทุนเราสูงขึ้นไหมหรือว่าทำให้เกิดแบบเรื่องของราคาที่มันสูงขึ้นแล้วอาจจะทำให้แบบเรื่องของการขายการตลาดมันจะยากขึ้นหรือเปล่ายังไงเนี่ยค่ะ
3: ก็อย่างนี้ครับผมเรียนเลยว่าความจำเป็นการทำกรีนจาก ESG ผมว่าผู้ประกอบการต้องมี mindset ก่อนต้องเข้าใจก่อนซึ่งว่าเราทำอะไรเราทำสินค้าอะไรมีความต้องการต่อไปอย่างไรในอนาคตผมคิดว่าถ้าผู้ประกอบการมี mindset ตรงนี้มีแนวคิดตรงนี้เนี่ยการปรับเปลี่ยนคงไม่ทันทีทันใดครับแต่ค่อยๆปรับทีละขั้น

ยังไปในอนาคตผมคิดว่าถ้าผู้ประกอบการมีไมซ์เซ็ตตรงนี้มีแนวความคิดตรงนี้เนี่ยการปรับเปลี่ยนคงไม่ทันทีทันใดครับแต่ก็ค่อยปรับทีละขั้นตอนไป

ยอดมนุษย์พมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์ 20:00 น. ที่ Thinking Radio ทุก

0: วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect ค้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริสราประดิษฐ์สุวรรณ
2: ผู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะมาพูดคุยกันกับโบค่ะอลิสราประดิษวรรณค่ะแล้วก็เป็นทุกๆวันเสาร์ที่โบจะพาผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการมากมายนะหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการ SME Startup ต่างๆนะคะเพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจไปด้วยกันนะคะอาจจะเป็นต้นแบบด้วยนะแล้วบอกว่าเรื่องราวของเครื่องดื่มหรือว่าชาเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ยอดฮิตนะไม่ว่าจะเป็นชาเย็นชาร้อนชาเขียวโอ้เรียกว่าหลายคนก็มักจะเรียกว่าดื่มชาเนี่ยเอาชาเข้าร่างกายเลยค่อนข้างเยอะทีเดียวและอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งที่ผมน่าสนใจก็คือเนี่ยค่ะเรื่องของการทำชาจุดเริ่มต้นของทางการทำธุรกิจชาด้วยแล้วก็อยู่ทางภาคเหนือด้วยเนี่ยมันน่าสนใจค่ะแล้วก็คิดว่าการที่จะทำธุรกิจและทำยังไงให้เป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนรักสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยเนี่ยแล้วก็ไม่ทำให้ธุรกิจตัวเองเนี่ยห่างไกลจากผู้คนเนาะคือใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้นเนี่ยค่ะโบก็เชื่อว่านี่เป็นธุรกิจที่เราอยากนำมาฝากกันนะคะเราจะไปพูดคุยกันละค่ะกับคุณจักรินทร์วังวิวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทชาลามินจำกัดอยู่กับโบแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณโบ
2: ค่ะขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการนะคะค่ะก็ถามย้อนกลับไปเลยละกันค่ะว่าชาลามิงเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นของการที่จะมาจับธุรกิจทำชาจริงๆก็เริ่มต้นก็คือคุณจักรเดชเนี่ยไม่ใช่รุ่นแรกแน่ๆแต่ว่าเป็นทายาทรุ่นถัดๆมาจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นทำธุรกิจชาของครอบครัวเริ่มต้นยังไงบ้างอะคะ
3: คร
2: ับ
3: ก็ต้องเรียนตรงๆก็ว่าจริงๆแล้วธุรกิจของชาเราเนี่ยไม่เริ่มต้นแต่เริ่มต้นนะครับเปิดคุณตาคุณสิทธิ์พุ่มชูศรีเนี่ยเป็นคนที่ทำเรื่องใบยาสูบ

0: มาก่อนเป็นคนที่เริ่มปลูกไปยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียนำใบยามาปลูกที่เชียงรายเชียงใหม่เพราะว่าท่านเดินทางไปอังกฤษบ่อยคือท่านอยู่ประสาทใบยาสูบก็เลยต้องเดินทางไปอังกฤษแล้วไปนำพันธุ์ยาสูบมาปลูกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะรู้ว่าทำไมยาสูบถึงปลูกในเมืองไทยได้ได้นำพันธุ์ยาสูบมาปลูกก่อนนะครับก็ทำเรื่องวงบนด้วยหลังๆวันนี้พอช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าเชียงใหม่ก็เป็นพื้นที่ของทางญี่ปุ่นเหมือนกันที่มีโครงการจะทำเส้นทางสายแม่มะลายปลายเป็นทางพัฒนถนนนะครับก็จะเข้าไปสู่พม่าตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการเกณฑ์แรงงานของคนไทยผู้ไปทำถนนที่กับถนนทางญี่ปุ่นซึ่งคุณประสิทธิ์ก็ต้องนำคนผู้ใกล้ผู้ปลูกยาสูบขึ้นไปบนพื้นที่ภูเขาเพื่อหลบหนีสงครามช่วงที่ท่านนำคนขึ้นไปอยู่บนพื้นที่สูบสงครามเนี่ยท่านจะทราบว่ามันมีต้นชาป่าต้นชาป่าก็คือคาเมเลียซิดิซิสที่มันอยู่ในพื้นที่ซึ่งคนภาคเหนือพัฒนาเรียกว่ามันต้องเมฆนี่แหละครับปลูกอยู่แล้วเป็นธรรมชาติซึ่งในหนังสือที่ท่านไปพบจากอังกฤษเนี่ยทราบว่าไอ้พันชาป่าเนี่ยก็คือพันชาเขาเรียกว่าคาเมเลียซิดิซิสเนี่ยเป็นพันที่สามารถทำชาได้ท่านเลยต้องศึกษาด้วยการที่จะให้พนักงานที่อยู่ในไร่ยาสูบต่อมาพัฒนาไร่ชาคนที่สูงดูเพราะว่าตลาดของยาสูบในช่วงนั้นเนี่ยมันจะเริ่มลำบากขึ้นยาสูบยังขายดีเมื่อช่วงสงครามนะครับแต่ช่วงที่มันอยู่หลังสงครามแล้วเนี่ยคนจะเริ่มลดการประพวกยาสูบลงเพราะความเครียดมันน้อยลงก็เลยมีการศึกษาเรื่องการทำชาขึ้นมาความจริงแล้วเราทำชามาทั้งหมด85ปีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ2484เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เกือบ85ปีได้แล้วมั้งครับมีคุณประสิทธิ์ก้องชูศรีผู้ก่อตั้งมีฤทธิ์บังบัตรที่เป็นบิดาผมเนี่ยไปผู้สานต่อผมคนที่3ครับจะเป็นคนที่3ซึ่งต้องยอมรับว่าช่วงทำเกษตรที่สูงเราเป็นอุตสาหกรรมทำชาแห่งแรกของประเทศไทยที่ทำแบบอุตสาหกรรมผลิตใบชาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราต้องเรียนเลยว่าเราทำเรื่องของกรีนเนี่ยมาตั้งแต่เราเริ่มทำสวนชาแล้วมั้งครับเนื่องจากว่าสวนชาเราอยู่ภายใต้ลุ่มน้ำหนึ่งเอเป็นต้นน้ำปิงด้วยบริเวณแถวดอยเชียงดาวบ้านต่อหรือแม่แตงดังนั้นการทำชากับการทำสวนป่ามันจะใกล้เคียงกันแต่เราดูสวนชาในภาพทั่วไปนะอินเดียเนี่ยเห็นว่ามันจะล้นหมดนะครับมันจะไม่มีต้นไม้เลยหรือทางของพื้นที่แถวเชียงรายด้านล่างที่แดดสวนชาไม่มีต้นไม้แต่พวกเรามันต้องมาสงสารระหว่างต้นชากับต้นไม้เพราะเราอยู่ภูเขาสูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือน้ำทะเลซึ่งเป็นทุ่งน้ำหนึ่งเองแล้วเราสามารถตัดต้นไม้ได้ดังนั้นความเป็นกรีนของผมที่ว่าเริ่มต้นทำสวนชาแล้วนะครับโตแต่สิ่งหนึ่งที่มันต้องประคองคือว่าการอยู่ร่วมกันของการทำธุรกิจเกษตรที่สูงกับการรักษาความเป็นกรีนหรือรักษาต้นไม้เนี่ยมันต้องผสมผสานกันโดยเฉพาะประเด็นปัญหาคือชุมชนครับผมมีชุมชนอยู่บนที่ไร่ชาผมประมาณเกือบ250ชุมชนซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นลูกไร่ของผมที่เก็บชาอยู่การที่จะให้ชุมชนเนี่ยเขาเข้าใจผมว่าความสมดุลระหว่างการทำพืชเกษตรที่สูงกับการรักษาต้นไม้เนี่ยต้องให้ความเราต้องปลูกฝังเขามากเป็นจังครับอันนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่9ท่านเสด็จไปเยี่ยมสวนชาในปี2520ไปดูซิว่าการทำชาเกษตรที่สูงต่อการมีต้นไม้อยู่ร่วมกันเนี่ยควรทำอย่างไรซึ่งท่านจะนำตัวอย่างเนี่ยไปที่โครงการของทางขายระดับโครงการดอยตุ่นด้วยดังนั้นความสงสารของการทำชาหรือกาแฟนะครับกับต้นไม้เนี่ยเป็นของคู่กันอยู่ละซึ่งเราจะปลูกต้นชาที่ตกใต้อันเดอร์เชดคือใต้ร่มไม้เนื่องจากว่าสภาพแห่งปัจจุบันเนี่ยความร้อนนะครับขาดแห้งเรื่องน้ำเนี่ยทำให้เราต้องใส่ต้นเงาของต้นไม้เพื่อจะรักษาความชื้นของต้นชาไว้นี่คือส่วนหนึ่งที่จุดเริ่มต้นของการทำชาเรื่องนี้ครับ
1: นั่นแสดงว่าสิ่งที่เราเริ่มต้นมาตลอดแล้วก็เราทำมาตลอดอาจจะมีการปรับหรือการพัฒนาให้มันเข้าสู่เรื่องของกรีนสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไหมคะจากเดิมจากจุดเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราปรับอะไรเพิ่มเติมหรือว่าทำอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงเล็กๆแล้วมันทำให้เราแบบเห็นผลจริงๆได้ไหมคะมีไหมคะ
0: ได้ครับคือการปลูกต้นชานะครับมันต้องปลูกเป็น

ขั้นบันไดเพื่อรักษาหน้าดินไว้ถ้าเราปลูกแบบรากชันไม่มีขั้นบันไดเนี่ยหน้าดินจะหายหมดซึ่งฝนตกแต่ละครั้งบนภาคเหนือท่านผมเนี่ยมันจะทำให้พื้นดินเนี่ยมันจะหลั่งสไลด์ลงมาดังนั้นส่วนหนึ่งคือต้นชาเนี่ยปลูกเป็นแนวนะครับเป็นขั้นบันไดเอาไว้เพื่อรักษาหน้าดินด้านการพยายามที่จะลดความแรงของน้ำที่ไหลไปจากยอดเขาลงสู่พื้นล่างนี่คือหัวใจสำคัญครับอันที่สองต้นไม้เพราะว่าเราปลูกต้นชาไปใต้เขตที่ไม่ได้ร่มเงาของต้นไม้เนี่ยเราพยายามปลูกเขาครับสวนชาในเขาสู่ด้านที่ตะวันออกเพื่อรับแสงแรกนะครับเราจะไม่ปลูกสวนชาเข้าสู่ด้านที่ตะวันตกเพราะว่าเป็นแสงท้ายเป็นช่วงป่าทำให้มันมีความร้อนมากต้นไม้เป็นส่วนสำคัญมากในการที่จะปรับปรุงพื้นที่การปลูกให้สมบูรณ์อันที่สองคืองานการผลิตครับ

0: 13นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 96.5 อสมทขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองตำรวจภาค5จู่โจมปิดล้อมแหล่งพักยาเสพติดในหอพักจังหวัดเชียงใหม่ยึดไอซ์ได้มากถึง287กิโลกรัมส่วนเจ้าของห้องเป็นชาวเมียนมาหลบหนีไปได้พันตำรวจเอกทักษิณจันทวงศ์รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค5พร้อมอาวุธจู่โจมบุกเข้าปิดล้อมตรวจค้นบริเวณหอพักชั้น2หอพักแห่ง1เขตติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ย่านบ้านแม่ข่าวตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบเจ้าของห้องแต่พบยาเสพติดประเภทไอซ์ในหอดชาเขียว287ก้อนน้ำหนัก287กิโลกรัมซุกซ่อนเก็บไว้ภายในกล่องพลาสติกสีต่างๆจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางจากการสอบถามเจ้าของหอพักทราบว่าเจ้าของห้องชื่อนายจายสัญชาติเมียนมาเป็นผู้เช่าซึ่งได้หลบหนีออกจากห้องไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามและขยายผลถึงเจ้าของยาและต้นทางแหล่งผลิตเชื่อว่าน่าจะมีการลักลอบนำมากับรถขนพืชผลทางการเกษตรและนำมาพักไว้ตามชานเมืองหรือตัวเมืองเพื่อรอลำเลียงส่งเข้าพื้นที่ชั้นในและส่งไปประเทศที่3ซึ่งจะมีราคาสูงหลายเท่าตัวซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตกใจที่ขบวนการค้ายาเสพติดนำยาเสพติดมาพักไว้ถึงใจกลางเมืองและการจับกุมได้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่เพียงแห่งเดียวเจ้าหน้าที่จะต้องสืบสวนหาข่าวเข้มข้นมากขึ้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลั่นสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเข้าสปก.บก.น.1เส้นปมกรมการปกครองบุกตรวจสถานบันเทิงพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงกรณีเมื่อเวลา 3:00 นของวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมากรมการปกครองได้นำกำลังพลเข้าบุกตรวจค้นสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารสามารถจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางจำพวกยาเสพติดหลายรายการนั้นซึ่งสถานบันเทิงดังกล่าวอยู่ใกล้กับสน.ชนะสงครามห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยเมตรกรณีสถานบันเทิงแห่งกล่าวตอนนี้ได้มีการสั่งปิดไปแล้วพร้อมมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่สปก.บก.น.1เพื่อให้คณะกรรมการไต่สวนในคดีนี้ดำเนินการไปอย่างยุติธรรมขณะที่ตำรวจสน.ชนะสงครามได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วกลับไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดเรื่องดังกล่าวได้สั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปอย่างไรทำไมถึงไม่พบความผิดปกติหากพบความผิดก็จะดำเนินการโทษทางอาญาและวินัยต่อไปส่วนผู้กำกับการสน.ชนะสงครามจะถูกลูกน้องต้มปกปิดข้อมูลหรือไม่ต้องขอไปดูข้อมูลก่อนส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองและบก.น.2บุกจับกุมบ่อนพนันแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองพบเป็นการปฏิบัติการของตำรวจ

0: หลังได้รับข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่โดยพบว่าเป็นการเพิ่งเปิดให้เล่นจึงวางแผนอยู่หลายวันก่อนเข้าปฏิบัติการจับกุมเพราะบ่อนดังกล่าวเปิดในหมู่บ้านหรูขนาดใหญ่และเข้าไปตรวจสอบได้ยากจึงต้องวางแผนอย่างรอบคอบจังหวัดลพบุรีต้อนรับในอำเภอลำสนธิคนใหม่อบอุ่นจากการที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีโดยมีผลตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนายเศรษฐวุฒิได้เดินทางมารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าและผู้บังคับบัญชาที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรีเมื่อบ่ายวานนี้หลังจากนั้นเดินทางไปดูอำเภอลำสนธิและที่พักซึ่งวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างรอชมผลงานของนายอำเภอคนดังโดยชาวบ้านเดือดร้อนงานแรกประเดิมให้กับนายอำเภอได้ช่วยทันทีจากกรณีรถยนต์บรรทุกหินทำทางรถไฟขับผ่านเส้นทางหมู่บ้านจนฝุ่นฟุ้งกระจายชาวบ้านเดือดร้อนจนมีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแล้วหลายรายชาวอำเภอลำสนธิต่างรู้สึกดีใจที่จะได้นายอำเภอคนเก่งเกี่ยวกับโซเชียลมาช่วยเป็นสื่อในการทำงานและสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบซึ่งหลายคนได้ติดตามในเพจของนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิได้เห็นการทำงานแบบถึงลูกถึงคนไม่มีพิธีรีตองมากมายและด้วยการที่นายอำเภอใช้สื่อโซเชียลนั้นยังจะช่วยให้อำเภอลำสนธิซึ่งเป็นเสมือนอำเภอไกลปืนเที่ยงของลพบุรีจะได้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศโซเชียลจะทำให้เข้าถึงเส้นทางการเดินทางมาอำเภอลำสนธิสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เชื่อมต่อความ
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เติ้นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติจะลงตัว
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074 611 3999และ063 916 5392

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
5: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาRadio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทชุมพร

0: รู้ฟังสวัสดีทักทายน้องๆด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของบอกข่าวเยาวรุ่นทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยประมาณทุกๆวันเสาร์อย่างนี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับวัยรุ่นเยาวชนที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสถานีวิทยุอสมทชุมพรเป็นแม่ข่ายในการออกอากาศไปทั่วภาคใต้เลยทีเดียวนะครับน้องๆเด็กๆวัยรุ่นและเยาวชนที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะครับวันนี้เขาจะได้ทราบเรื่องราวข่าวสารต่างๆมากมายที่จะนำมาเล่านำมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆวัยรุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นผู้ปกครองก็ฟังได้นะครับเป็นรายการดีมีสาระสำหรับเยาวชนกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีเรื่องราวหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้น้องๆวัยรุ่นน้องๆนักเรียนปิดเทอมกันแล้วนะครับหลายๆท่านหลายๆคนผลสอบออกแล้วด้วยนะครับแหมในสื่อโซเชียลเนี่ยโชว์ผลสอบกันใหญ่เลยนะครับไม่ใช่น้องๆโชว์นะครับส่วนมากจะเป็นผู้ปกครองเป็นคนโชว์นะ โอ้นะแล้วคนที่คะแนนออกมาไม่สวยเนี่ยทำยังไงอ่ะไม่กล้าโชว์ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเทอมหน้าเอาใหม่เทอมหน้าตั้งใจใหม่เล่าเรียนกันใหม่นะครับตั้งใจเอาคะแนนดีๆเอาเกรดดีๆมาฝากพ่อแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้โชว์เกรดให้กับเพื่อนๆโซเชียลได้เห็นกันด้วยนะครับวันนี้ในเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแซดอัปเดตนะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนี้แหละนะครับเรื่องของช่วงปิดเทอมนี่แหละนะครับมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมีข้อคิดมีแนวคิดดีๆจากอาจารย์นะครับผู้เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถนะครับจะมาถ่ายทอดประสบการณ์แนะนำวิธีการเป็นอยู่ในช่วงปิดเทอมจะต้องทำยังไงนะครับรวมไปถึงมีน้องๆนะครับน้องๆนักเรียนที่เป็นนักเรียนอยู่เนี่ยปิดเทอมเขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันนะครับแต่ว่าที่ผ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นเพลงของ Go On นะครับชื่อเพลงว่าไปต่อไว้ไปต่อไหมนะครับก็เป็นเพลงใหม่ๆที่ครองใจวัยรุ่นอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเอาละครับในช่วงของแซดอัปเดตจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับเดี๋ยวไปฟังน้องๆกันก่อนนะครับว่าปิดเทอมนี้น้องๆทำอะไรกันนะครับในน้องๆที่จะมาพูดคุยวันนี้นะครับชื่อน้องกั๊กและน้องมั่นไหมนะครับเดี๋ยวดีเจพี่โอนฤมลจะสัมภาษณ์มาให้ได้ฟังกันครับ
1: 4อัปเดตเรื่องนี้เยาวรุ่นต้องรู้
2: ครับก็สวัสดีครับผมนายสุภโชคเกษดาปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนทุ่งขาพิทยาคารครับก็ในปิดเทอมนี้อยากจะหาพื้นที่ฝึกงานครับอาจจะเป็นสถานตำรวจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยไปฝึกที่องค์การบริหารมาแล้วครับก็อยากจะเก็บประสบการณ์ไว้ในหลายๆด้านครับเพื่อที่จะใช้ไปพิจารณาในการเข้ามหาวิทยาลัยอะไรงี้ครับเพื่อให้มีประสบการณ์ในด้านนี้

0: ครับผม
1: แล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆยังไงบ้างคะปิดเทอมนี้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ยังไงบ้าง
0: ก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะครับอยากให้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมนี้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆครับพยายามหาอะไรทำหรือว่าหาประสบการณ์ที่เราสามารถหาได้พยายามหาไว้เก็บใส่พอร์ตไว้อะไรอย่างนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อวรวรรณสมตันนะคะอยู่ระดับชั้นม.6 โรงเรียนศรียาภัยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะตอนนี้เหมือนเพื่อนๆม.6ก็กำลังติวสอบเข้ามหาลัยแล้วก็มีบางกลุ่มที่จะยื่นพอร์ตแล้วก็ปิดเทอมก็มาหากิจกรรมทำกันอย่างเช่นตัวหนูหนูก็ปิดเทอมก็มาฝึกงานเพื่อที่จะเอาผลงานนี้ไปยื่นพอร์ตที่มันตรงสายกับที่หนูอยากเรียนค่ะ
1: ค่ะหาที่ฝึกงานที่ไหนคะลูก
2: ฝึกงานที่บ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ปิดเทอมนี้อยากบอกเพื่อนยังไงบ้าง
2: เพื่อนๆคะม.6 สู้ๆนะคะตอนนี้เราไม่ได้เดินคนเดียวนะคะเรายังมีเพื่อนหลายคนร่วมเดินให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะคะเด็ก70
3: ครับเนี่ยเด็ก70นะครับน้องกากับน้องม่านไหมนะครับเป็นน้องๆนักเรียนโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารและโรงเรียนศรีอภัยนะครับใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมเนี่ยไปฝึกงานนะครับไปฝึกหาประสบการณ์ต่างๆเพื่อไปประกอบพอร์ตในการยื่นสมัครเรียนต่อนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในมุมมองของคุณครูกันบ้างนะครับวันนี้ผมได้สัมภาษณ์พูดคุยกับคุณครูปัทวันพันสุวรรณหรือว่าครูจ๋านะครับเป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีอภัยนะครับครูจ๋าเนี่ยนะครับจะมาแนะนำแนวคิดและวิธีการใช้ชีวิตในช่วงปิดเทอมนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันครับ
4: 4อัปเดตเรื่องนี้เยาวรุ่นต้องรู้
5: เอาละครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงของ Set Update นะครับวันนี้ช่วงของ Set Update เนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวันปิดเทอมนะครับซึ่งก็เชื่ออยู่ว่าตอนนี้นะครับน้องๆหลายๆคนเนี่ยปิดเทอมแล้วนะครับแล้วก็ช่วงปิดเทอมเนี่ยเราจะทำอะไรกันดีกับหัวข้อวันนี้นะครับชื่อหัวข้อว่าปิดเทอมเราจะทำอะไรกันดีนะครับซึ่งจะได้พูดคุยกับคุณครูท่านหนึ่งนะครับถือว่าเป็นคุณครูที่เป็นขวัญใจน้องๆขวัญใจนักเรียนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมจะอยู่กับคุณครูปัทวันพันสุวรรณหรือว่าขอเรียกว่าครูจ๋านะครับคุณครูจ๋าเนี่ยเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนศรีอภัยจังหวัดชุมพรนะครับถือว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชุมพรเป็นโรงเรียนที่ปั้นเด็กๆให้เป็นอนาคตของชาติได้มานักต่อนักแล้วนะครับสวัสดีครับครูจ๋าครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่โอ๋ค่ะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะ
5: ครับผมก็วันนี้นะครับตามหัวข้อที่ผมได้ตั้งเอาไว้ว่าปิดเทอมทำอะไรกันดีนะครับวันนี้ได้โอกาสมาพูดคุยกับครูจ๋านะครับก็เลยอยากจะมาพูดคุยมาให้ครูจ๋าเนี่ยให้คำแนะนำกับน้องๆเด็กๆที่อยู่ในช่วงของปิดเทอมนะครับถือว่าปิดเทอมนี้เนี่ยไม่ได้ยาวนะครับแต่ว่าเป็นปิดเทอมที่น้องๆเนี่ยได้หยุดเรียนนะครับได้พักสมองจากการเรียนนะฮะฉะนั้นวันนี้คำถามนะครับที่อยากจะมาพูดคุยกับครูจ๋านะครับข้อแรกเลยนะครูจ๋าครับจะถามว่าปิดเทอมช่วงนี้นะครับคุณครูมองว่าเด็กๆเนี่ยควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ยังไงบ้างครับ
6: คำถามแรกเลยนะคะอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยครูจ๋ามองว่าปิดเทอมอะค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆเนี่ยควรจะได้ใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์กันทั้งในเรื่องของการพักผ่อนด้วยนะคะการทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบด้วยหรือว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่น้องๆเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำในช่วงเปิดเทอมนะคะอย่างเช่นการได้เลือกอ่านหนังสือนอกเวลาที่เราสนใจการเล่นกีฬานะคะการฝึกภาษาหรือว่าแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างเรื่องการช่วยงานบ้านนะคะก็สามารถที่จะทำได้ซึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเด็กๆจะต้องทำกิจกรรมให้ได้มากที่สุดในเวลาว่างนี้แต่ว่ามันควรจะเป็นการที่เด็กๆอะค่ะได้เลือกใช้เวลาให้มันมีคุณค่าแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในแบบที่ตัวเองชอบเหมาะสมกับวัยตัวเองด้วยค่ะ
5: ครับแล้วในมุมมองของคุณครูครับช่วงปิดเทอมเนี่ยเน้นพักผ่อนหรือว่าเน้นเรียนรู้เพิ่มเติมดีครับ
6: คุณจ๋ามองว่าควรจะให้ความสำคัญกับทั้งสองอย่างพอๆกันเลยค่ะแต่ถ้าแนะนำก็คือเราจะต้องเริ่มจากการพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเลยค่ะพี่โอ๋เพราะว่าเด็กๆเนี่ยช่วงเปิดเทอมนะคะเด็กๆเราผ่านการเรียนการสอบเหนื่อยมาตลอดทั้งเทอมละดังนั้นช่วงติดเทอมเนี่ยอย่างแรกพักก่อนให้ร่างกายให้จิตใจมันฟื้นฟูมันมีแรงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปเติมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่

0: ที่เราสนใจนะคะซึ่งการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียนค่ะเด็กๆ เนี่ยสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้จากหลายๆอย่างรอบตัวเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะคะการเล่นหรือว่าการทำอาหารหรือว่าเรื่องเล็กๆอย่างการพูดคุยกับคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมได้มากขึ้นด้วยค่ะ
1: แล้วมีกิจกรรมอะไรที่ครูจ๋าอยากจะแนะนำเป็นพิเศษให้กับเด็กๆไหมครับ
0: ครูจ๋าอยากให้เด็กๆเนี่ยเลือกกิจกรรมที่ตัวเองสนใจจริงๆสัก1หรือว่า2อย่างก็พอค่ะอย่างเช่นอาจถ้าชอบภาษาเนาะอย่างครูจ๋าเองเนี่ยเป็นครูภาษาอังกฤษก็อาจจะแนะนำว่าปิดเทอมเด็กๆลองดูหนังที่เป็นซาวด์แทร็กหรือว่าฝึกพูดภาษาอังกฤษวันละนิดวันละหน่อยค่ะเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันอะไรเยอะแยะมากมายเลยให้เราได้ลองฝึกพูดแบบฟรีๆเลยไม่เสียเงินเลยนะคะหรือว่าถ้าเด็กๆชอบในเรื่องของศิลปะเรื่องของดนตรีหรือว่ากีฬาเนี้ยค่ะก็ใช้ช่วงเวลาเนี้ยฝึกฝนให้เต็มที่ได้เลยเด็กๆลองตั้งเป็นเป้าหมายเล็กๆสำหรับตัวเองก็ได้ค่ะอย่างเช่นปิดเทอมนี้เนี่ยจะอ่านหนังสือให้จบ1เล่มหรือว่าจะเล่นกีตาร์เพิ่มให้ได้อีกสักเพลงนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยค่ะ
1: ครับเป็นความเชื่อบางคนของผู้ปกครองบางคนนะครับบอกว่าไหนๆปิดเทอมแล้วก็อยากจะให้ลูกเรียนพิเศษนะครับอันนี้มีความจำเป็นไหมครับว่าจะต้องเรียนพิเศษในช่วงปิดเทอมด้วยอะไรเงี้ย
0: โอ้ในมุมมองของครูเนี่ยไม่จำเป็นเลยค่ะไม่จำเป็นที่เด็กทุกคนเนี่ยจะต้องปิดเทอมแล้วไปเรียนพิเศษนะคะเพราะว่าการเรียนพิเศษเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับเด็กๆที่ต้องการจะทบทวนเนื้อหาบางอย่างเนาะหรือว่าต้องการเตรียมตัวสำหรับการสอบเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่ควรเป็นสิ่งที่เป็นไซต์บังคับว่าเด็กทุกคนต้องเรียนพิเศษในช่วงปิดเทอมเพราะว่ากลัวจะตามเพื่อนไม่ทันเนี้ยค่ะผู้ปกครองเองก็ต้องพิจารณาจากความต้องการแล้วก็ความพร้อมของลูกเป็นหลักด้วยเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีจังหวะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยเรียนได้ดีจากการเรียนเสริมเรียนพิเศษแหละแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะพัฒนาได้ดีกว่าจากการอ่านหนังสือเองหรือว่าฝึกฝนด้วยตัวเองอะค่ะ
1: ครับไม่จำเป็นต้องเรียนพิเศษก็ได้นะครับ
0: ใช่ใช่เลยค่ะ
1: ครับเด็กเนี่ยนะครับสามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยวิธีไหนบ้างแนะนำนิดนึงครับคุณครูครับ
0: ถ้าไม่ได้เรียนพิเศษนะคะจริงๆมีหลายวิธีเลยที่เราจะพัฒนาตัวเองได้ค่ะโดยจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีแหล่งเรียนรู้ฟรีอยู่มากมายเลยพี่โอเรามีคลิปการสอนมีเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปเลือกเรียนหรือว่าเลือกพัฒนาตัวเองในสิ่งที่ตัวเองสนใจได้ด้วยนะคะในมุมของครูภาษาอังกฤษเองนะคะคุณจ๋าก็อยากแนะนำให้เด็กๆ เนี่ยถ้าชอบภาษาเนาะลองฝึกภาษาอังกฤษวันละ10ถึง15นาทีก็ได้ดูคลิปสั้นๆเดี๋ยวนี้ค่ะมันจะมีคลิป Reels ใน TikTok เนี่ยที่มันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะนะคะก็ลองดูนะลองฟังเพลงลองอ่านนิทานหรือว่าหนังสือภาษาอังกฤษที่มันเหมาะกับวัยอะค่ะจดจับใหม่ๆที่เจอสิ่งที่มันสำคัญก็คือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนรู้หรือว่าตั้งเป้าว่าต้องพัฒนาตัวเองทุกวันวันหนึ่งหลายชั่วโมงเงี้ยค่ะทำวันละนิดวันละหน่อยแต่ว่าสม่ำเสมอเนี่ยมันก็จะเกิดการพัฒนาตัวเองได้เหมือนกันค่ะ
1: โอ้นะครับไม่ต้องไปหักโหมมากในช่วงปิดเทอมนะครับ
0: ใช่ใช่เลยค่ะ
1: ครับแล้วสำหรับเด็กๆที่กำลังจะเปลี่ยนชั้นเรียนใหม่อย่างเช่นจะเปลี่ยนจากประถมเป็นม.ต้นหรือว่าจากม.ต้นเป็นม.ปลายเนี่ยนะครับควรที่จะมีการเตรียมตัวเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับผู้จ่ายครับ
0: จริงๆสิ่งสำคัญที่เราอาจจะต้องเตรียมตัวในช่วงปิดเทอมนี้นะคะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะสิ่งแรกเลยอาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการค่ะเราลองทบทวนพื้นฐานเดิมในระดับชั้นที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลองทำความเข้าใจว่าในระดับชั้นใหม่เนี้ยเราจะได้เรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ลองเตรียมทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองเบื้องต้นไปก่อนเพราะว่าพอเราขึ้นระดับชั้นที่มันสูงขึ้นนะคะเนื้อหามันก็จะซับซ้อนขึ้นไปด้วยดังนั้นเด็กๆก็ต้องรู้จักการวางแผนรู้จักการแบ่งเวลาแล้วก็เพิ่มความรับผิดชอบของตัวเองให้มากขึ้นด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คิดว่าสำคัญมากเลยนะพี่โอ๋นั่นคือการเตรียมใจด้วยค่ะเราเตรียมความรู้ละเราเตรียมใจตัวเองก่อนโดยเฉพาะเด็กๆที่กำลังจะขึ้นระดับชั้นใหม่นะคะขึ้นม.1 ม.4 อย่างเงี้ยเป็นระดับชั้นใหม่ของม.ต้นม.ปลายเนาะเราจะต้องเจอเพื่อนใหม่เจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆแล้วก็ความ

0: หวังที่มันมากขึ้นด้วยอะค่ะปุจาก็อยากให้เด็กๆเนี่ยเปิดใจแล้วก็กล้าที่จะเรียนรู้แล้วก็ไม่ต้องกดดันตัวเองค่ะเราไปในแบบฉบับของเราได้เลย
1: อืมครับนอกจากนี้นะครับการที่ให้เด็กช่วยงานบ้านช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการของเด็กไหมครับ
0: มีประโยชน์มากเลยค่ะเราอาจจะมองว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในบ้านเนาะแต่จริงๆแล้วงานบ้านอ่ะมันเป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริงเลยค่ะอย่างแรกเนี่ยเด็กๆได้ฝึกความรับผิดชอบและฝึกการช่วยเหลือตัวเองการบริหารเวลาแล้วก็การทำงานร่วมกับคนอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นเด็กถ้าเป็นเด็กเล็กๆหน่อยอาจจะเริ่มจากงานบ้านง่ายๆเก็บของเล่นเก็บข้าวของของตัวเองหรือถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยอะค่ะก็อาจจะช่วยงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านล้างจานหรือว่าเตรียมอาหารแบบมือง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลองจัดตารางงานบ้านที่เราต้องรับผิดชอบดูผู้ปกครองเองก็ต้องเลือกงานให้มันเหมาะสมกับวัยแล้วก็ความสามารถของเด็กด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากแนะนำเลยนะคะคือหลายๆบ้านเนี่ยจะชอบให้การทำงานบ้านอะเป็นบทลงโทษอย่างเช่นถ้าไม่อ่านหนังสือเดี๋ยวให้ล้างจานนะอะไรเงี้ยมันจะทำให้เด็กๆ เขารู้สึกว่าเอ๊ะงานบ้านมันเป็นบทลงโทษอะค่ะคือเราทำให้มันเป็นไปในมุมมองแย่บวกเป็นเรื่องของการรับผิดชอบด้วยกันการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเนี้ยมันน่าจะดีกับเด็กๆมากกว่าค่ะ
1: อืมครับเห็นอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าแถวแยกไฟแดงหรือว่าตามร้านบางอย่างเนี่ยบางร้านเนี่ยนะครับก็จะมีน้องๆเนี่ยนะครับอย่างแยกไฟแดงมีน้องไปขายนมหรือว่าตามร้านมีน้องไปทำเป็นพาร์ทไทม์ต่างๆเนี่ยนะครับคุณครูคิดยังไงนะครับกับการที่เด็กไปทำงานพิเศษหรือหารายได้ช่วงปิดเทอมแบบนี้นะฮะ
0: จริงๆแล้วถ้าเป็นเด็กโตนะคะครูจ๋ามองในมุมของเด็กโตเนาะเพราะว่าเด็กโตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วอะค่ะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับการทำงานพาร์ทไทม์ในเด็กโตนะคะถ้าเป็นงานที่มันเหมาะสมกับวัยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้องปลอดภัยด้วยต้องไม่กระทบกับสุขภาพของน้องไม่กระทบกับการพักผ่อนด้วยค่ะเพราะว่าการทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยเด็กๆเขาก็จะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของเงินเนาะเขาจะได้รู้ว่ากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยมันลำบากเขาก็จะได้ใช้เงินเป็นมากขึ้นล่ะแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาเรื่องของการได้ฝึกการสื่อสารเนี่ยค่ะมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์เลยแต่ถ้าเป็นเด็กๆที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะค่ะอันนี้ก็ต้องฝากผู้ปกครองให้ตรวจสอบลักษณะของงานด้วยนะคะเรื่องของสถานที่ทำงานตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆให้รอบคอบด้วยเรื่องของกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการหารายได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เด็กทุกคนจำเป็นต้องทำเนาะแต่ว่าถ้าเด็กๆเขามีความพร้อมมีความสนใจอะค่ะมันก็เป็นโอกาสดีในการเรียนรู้ชีวิตจริงเลยค่ะ
1: ครับอีกหนึ่งปัญหาครับปุจจาอันนี้เจอกันบ่อยมากเด็กเกือบทุกวัยเลยตอนนี้มีปัญหาเรื่องของเด็กติดเกมติดมือถือนะครับอันนี้คุณครูมีคำแนะนำให้กับผู้ปกครองยังไงบ้างครับ
0: ค่ะเรื่องของเด็กติดเกมติดมือถือเนี่ยเจอได้ทุกวัยเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยครูจ๋าอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจก่อนว่าการที่เด็กเขาใช้มือถือเนี่ยเขาใช้เพื่อจุดมุ่งหมายอะไรเพื่อความสนุกหรือใช้เพราะว่ามันเป็นความเคยชินหรือว่าใช้เพราะว่ามันไม่มีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจพอให้ไปทำอย่างเงี้ยค่ะจนต้องอยู่แต่กับมือถือเนาะแทนที่เราจะห้ามเลยหรือว่าตำหนิเลยด่าเลยอย่างเงี้ยอยากให้ลองแบบชวนเด็กๆพูดคุยก่อนนะคะแล้วก็ลองช่วยกันหากิจกรรมอื่นๆทดแทนดูอย่างเช่นลองชวนลูกๆไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาไปทำอาหารหรือว่าไปทำกิจกรรมอย่างการเล่นบอร์ดเกมอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆส่วนใหญ่เขาก็ชื่นชอบในเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องของกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยผู้ปกครองเองก็เราก็จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยในการใช้โทรศัพท์ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเด็กๆเขาก็จะเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำนะคะไม่ใช่แค่สิ่งที่เราบอกเขาอย่างเดียวค่ะ
1: ครับในเมื่อเราไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้เขาเล่นโทรศัพท์ได้นะครับเราควรกำหนดเวลาเล่นมือถือหรือว่าเล่นเกมยังไงให้เหมาะสมบ้างไหมครับ
0: จริงๆดีเลยค่ะการสร้างข้อตกลงร่วมกันในครอบครัวก็คือแทนที่เราจะไปสั่งเขาอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นการพูดคุยร่วมกันค่ะว่าจะให้เวลาไหนเป็นเวลาสำหรับเรียนรู้เป็นเวลาสำหรับการเล่นหรือว่าเวลาพักผ่อนค่ะถ้าเป็นเด็ก

0: กเล็กหน่อยนะคะพี่โอเราก็จำกัดเวลาให้มันเวลาหน้าจอให้เหมาะสมกับวัยเนาะว่าวัยนี้เนี่ย เขาแนะนำว่าควรอยู่กับหน้าจอไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อวันก็ลองทำข้อตกลงร่วมกับเขาดูส่วนถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยเป็นเด็กวัยเรียนนะคะเราก็ลองพิจารณาถึงเรื่องอายุของเด็กกับเนื้อหาที่รับชมอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตในหน้าจอที่เรารับชมมันก็มีหลายประเภทเนาะลองตกลงร่วมกับเขาตัดสินใจร่วมกับเขาดูว่าเนื้อหาไหนที่รับชมได้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้องไม่ลืมเรื่องของการพักผ่อนการออกกำลังกายแล้วก็กิจกรรมอย่างอื่นด้วยอะค่ะ
1: ครับในช่วงปิดเทอมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นโอกาสดีที่พ่อแม่ลูกเนี่ยนะครับมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันมากขึ้นทีนี้คุณครูจะมีข้อแนะนำกิจกรรมอะไรที่เราควรจะทำร่วมกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับลูกด้วยครับ
0: จริงๆมีกิจกรรมง่ายๆเยอะมากเลยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะด้วยค่ะอย่างเช่นกิจกรรมที่เราอาจจะมองข้ามกันไปเนาะการทำอาหารด้วยกันในบ้านนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ครูจ๋าว่ามันอบอุ่นเนาะการที่เราได้ช่วยกันเตรียมวัตถุดิบช่วยกันปรุงอาหารด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราได้พูดคุยสร้างความอบอุ่นในบ้านกันได้เพิ่มขึ้นด้วยหรือว่าการปลูกต้นไม้ด้วยกันการออกไปเดินเล่นไปเล่นกีฬาหรือว่าชวนกันไปเที่ยวสถานที่ใกล้บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เกิดความอบอุ่นขึ้นในครอบครัวได้หรือถ้าในครอบครัวไหนผู้ปกครองมีเวลาจำกัดนิดนึงเนาะอาจจะด้วยเรื่องของการทำงานเงี้ยค่ะจริงมีเวลาให้ลูกแบบเต็มๆสักวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยอยู่กับเขาให้เต็มที่ตั้งใจฟังเขาให้เต็มที่ครูจ๋าว่ามันก็มีความหมายมากๆแล้วค่ะ
1: เยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยวันปกติช่วงเปิดเทอมเนี่ยตอนเช้าขึ้นมาลูกเข้าไปโรงเรียนพ่อกับแม่ก็ไปทำงานอะไรเงี้ยนะครับพอเป็นวันหยุดวันปิดเทอมเนี้ยเวลาที่จะอยู่ด้วยกันก็มากขึ้นก็หากิจกรรมทำไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ลึกซึ้งกว่าเดิมนะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ครับทีนี้อยากจะให้คุณครูจ๋าได้ฝากข้อความไปถึงเด็กๆสำหรับปิดเทอมนี้อยากฝากอะไรไปถึงน้องๆบ้างครับ
0: ก็สำหรับเด็กๆนะคะปิดเทอมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นช่วงเวลาที่เราต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นตลอดเวลานะคะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาของการได้บาลานซ์ช่วงเวลาที่เราได้พักผ่อนได้ค้นหาตัวเองได้ลองทำอะไรใหม่ๆนะถ้าใครเรียนเหนื่อยมาตลอดเทอมละปิดเทอมเนี่ยก็พักผ่อนให้เต็มที่เลยแต่ถ้ามีเรื่องไหนมีกิจกรรมอะไรที่เราอยากทำหรือว่าอยากพัฒนาตัวเองเนี่ยก็ใช้โอกาสช่วงเวลาว่างปิดเทอมเนี่ยค่ะค่อยๆลงทำทีละนิดก็ได้ไม่ต้องหักโหมแล้วก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากเกินไปนะคะเพราะว่าแต่ละคนเขาก็มีความถนัดมีจังหวะการเติบโตที่ไม่เหมือนกันนะคะแค่วันนี้เนี่ยเด็กๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้ปิดเทอมที่มีคุณค่าแล้วค่ะ
1: ครับในฐานะที่ครูจ๋านี่ก็คลุกคลีอยู่กับเด็กๆอยู่กับน้องๆที่เป็นนักเรียนอยู่แล้วนะครับอยากจะให้คุณจ๋าเนี่ยครับได้ฝากอะไรไปถึงผู้ปกครองนะครับครูอยากจะฝากให้พ่อแม่เนี่ยทำอะไรแล้วก็อยากทำอะไรกับลูกๆในช่วงปิดเทอมบ้างครับ
0: ก็ที่อยากฝากเลยคืออยากให้ผู้ปกครองอะค่ะทำความเข้าใจกับลูกๆให้มากขึ้นแล้วก็อย่ากดดันลูกมากจนเกินไปค่ะช่วงปิดเทอมเนี่ยมันจะเป็นโอกาสดีเลยแหละที่เราจะได้เห็นลูกในมุมอื่นๆที่มันนอกเหนือจากการเป็นนักเรียนค่ะลองชวนลูกพูดคุยนะลองสังเกตว่าเขาสนใจอะไรหรือว่ามีความสุขกับอะไรหรือว่ามีเรื่องไหนที่เขากังวลเราก็จะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากให้หลีกเลี่ยงเนาะคือไม่อยากให้ทำก็คือการเปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่นนะคะเพราะว่าผู้ปกครองบางท่านเนี่ยเห็นโอ้ลูกบ้านนั้นลูกบ้านนี้ไปเรียนพิเศษเยอะก็ไปอัดตารางให้ลูกเรียนบ้างเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้วันหยุดเนี่ยกลายเป็นตารางเรียนที่แน่นจนมันไม่มีเวลาพักด้วยอยากให้มองความสนใจของลูกด้วยเพราะว่าแต่ละคนมีพัฒนาการที่แตกต่างกันค่ะ
1: ครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเห็นว่าผู้ปกครองบางคนเนี่ยเห็นบ้านอื่นเขาเรียนเยอะอยากจะให้ลูกเราเรียนเยอะบ้างโดยที
0: ่
1: ไม่ได้มีการพูดคุยกันก่อนไม่ได้มีการอะไรกันก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหากับเด็กตามมานะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: วันนี้เวลาค่อนข้างจำกัดด้วยครับครูจ๋า

0: มาได้เลยค่ะ
1: คุณจ๋าได้ฝากอะไรไปถึงน้องๆอีกสักเล็กน้อยในช่วงท้ายด้วยครับ
0: ก็ท้ายที่สุดนี้นะคะก็อยากให้ใช้ช่วงเวลาปิดเทอมเป็นตัวของเราให้มากที่สุดค่ะพักผ่อนให้เต็มที่กินให้เต็มที่เล่นให้เต็มที่อยากทำอะไรแล้วทำแล้วไม่เดือดร้อนใครเนี่ยทำเลยนะคะใช้เวลาช่วงนี้หนึ่งเดือนในช่วงปิดเทอมเล็กนี้ให้เราไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังแล้วก็จะมีความสุขที่สุดละค่ะ
1: ครับในโอกาสนี้นะครับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับต้องขอขอบคุณคุณครูปัทวันพันสุวรรณหรือว่าครูจ๋านะครับเป็นคุณครูที่สอนที่โรงเรียนศรีอภัยจังหวัดชุมพรนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยให้คำแนะนำกับน้องๆแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองในเรื่องราวของการใช้ชีวิตช่วงปิดเทอมมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครูจ๋ามากนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: 4อัปเดตเรื่องนี้เยาวรุ่นต้องรู
3: ้ก็เป็นเรื่องดีๆนะครับจากคุณครูผู้มีประสบการณ์ที่คลุกคลีอยู่กับเด็กๆและเยาวชนนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตช่วงปิดเทอมเนี่ยสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผู้ปกครองบางท่านเนี่ยนะครับใช้เวลาช่วงปิดเทอมเนี่ยให้ลูกเรียนพิเศษให้ลูกไปเรียนกันแบบไม่ได้หยุดได้หย่อนจนว่าสมองน้องเนี่ยมันล้าเต็มทีนะครับบางทีก็จะทำให้การเรียนเนี่ยไม่ได้ดีไปกว่าเดิมขึ้นมาเลยนะครับแถมจะแย่ลงด้วยเพราะว่าน้องรู้สึกว่าเครียดกับการเรียนที่มากเกินไปในต่างๆนะครับฉะนั้นก็นะฮะช่วงปิดเทอมให้น้องได้พักผ่อนให้น้องได้มีกิจกรรมทำบ้างนะครับเพื่อผ่อนคลายสมองเดี๋ยวพอเปิดเทอมแล้วค่อยไปเรียนค่อยไปตั้งหน้าตั้งตาเรียนกันใหม่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาในช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องของเยาวชนคนเก่งนะครับนั่นก็คือน้องถูนะครับน้องถูเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านของการกีฬาจะมาเล่าสู่ให้กับน้องๆได้ฟังกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ

0: MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทชุมพร
1: ในช่วงของบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับเรามีเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งของเราในช่วงของ Listen to See นะครับวันนี้ไปพูดคุยกับน้องถูสุการดาเพชรรักษานะครับน้องเป็นนักกรีฑาทีมชาติไทยนะครับเป็นลมกระสาวจากจังหวัดตรังที่ทำผลงานโดดเด่นในการแข่งขันระดับเอเชียและระดับประเทศนะครับก็นะครับเป็นคนบ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดตรังด้วยนะครับกับการแข่งขันวิ่ง100เมตรหญิงและวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลมามากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องถูกันครับ

0: วันนี้นะคะต้อนรับนะคะน้องถูค่ะกลับมาที่จังหวัดตรังค่ะเรามาเจอกันที่ร้านกาแฟนะคะคุยกันแบบสบายๆค่ะต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยเป็นลูกหลานชาวตรังค่ะพี่วิริเจริญบริบูรณ์นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเรายินดีมากๆค่ะที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะคะกับนักวิ่งที่คว้าเหรียญเงินจากกีฬาเอเชียนเกมส์นะคะล่าสุดที่ประเทศญี่ปุ่นมาเดี๋ยวให้แนะนำตัวกับคนฟังแล้วก็คุณผู้ชมกันหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อถูสุการดาพิลักษาค่ะนักกีฬาทีมชาติไทย
0: นี่นะคะเป็นลูกหลานชาวตรังตั้งแต่กำเนิดเลยนะคะเล่าประวัติตอนเด็กๆให้เราฟังหน่อยได้ไหมเรียนที่ไหนอะไรอย่างไร
1: หนูเกิดที่นี่แต่ไปโตอยู่ที่สุราษฎร์ตอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.4ค่ะหนูอยู่สุราษฎร์เพราะว่าพ่อแม่ไปทำงานที่โน
0: ่
1: นแล้วก็จังหวะเหมือนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจากโน่นก็กลับมาอยู่บ้านหนูก็ได้มาเรียนที่นี่ตอนป.6ที่โรงเรียนบ้านลำปางพอจบจากป.6ก็ไปสอบเข้าโรงเรียนวิเชียรมาอยู่โรงเรียนวิเชียรมาสุก็เล่นกีฬาให้ในทางในนามโรงเรียนมาตลอดแล้วก็เหมือนช่วงนั้นก็มีอาจารย์คอยซัพพอร์ตแล้วก็คัดตัวพวกนักกีฬาทีมชาติอะไรมันมีแนวมอง
0: แต่จริงๆตอนเข้าไปอยู่ที่วิเชียรเนี่ยเราเข้าไปในสายกีฬาไหม
1: หนูเข้าไปค่ะตอนแรกแล้วเหมือนเขายังไม่มีโค้ชทีทาเข้าไปพร้อมกับโค้ชวราวุฒิอนุการแล้วเขาก็ไม่ได้เอาหนูแต่หนูก็ไม่คิดว่าหนูจะสอบได้หนูก็สอบได้หนูก็โอเคเรียนไปที่นั่นจนเข้าไปอยู่พร้อมกับอาจารย์วราวุฒิจากก็นั่นแกก็เหมือนหารายการแข่งจนเข้าไปจนแข่งระยะก็ในระยะที่เรียนตั้งแต่ต้น
0: หัวเล็งปลาย6ปีอยู่ที่นั่น
1: ก็มีไปซ้อมไปแข่งแล้วอยู่ๆก็เหมือนวิ่งดีแล้วเขาก็ขึ้นไปเก็บตัววิ่งแข่งให้ในนามทีมชาติแต่เด็กพวกเยาวชนทีมชาติอะไรประมาณนี้เช่นยู
0: แล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจอ่ะให้เราแบบว่าต้องมาวิ่งอ่ะ
1: ตอนแรกไม่ชอบ
0: เลยไม่ชอบ
1: เลยแล้วพอตอนนั้นอยู่สุราษฎร์หนูไม่ชอบวิ่งเลยแล้วเหมือนแม่ครูอะไรเขาแบบโอเคอยากส่งกีฬาสีกีฬาจังหวัด
0: เอ็ดแม็กซ์มินกีฬาสีว่า
1: แต่ปีแรกๆหนูรู้สึกว่าหนูแพ้แต่มันก็ยังวิ่งได้ขึ้นแล้วแบบสูงขึ้นหน่อยหนูสู้เขาไม่ได้แล้วพออีกปีนึงมาหนูรู้สึกว่าหนูอยากแข่งต่อเพราะมันสนุกยาวมาเลยจนกลับมาอยู่ตามพอกลับมาอยู่ตามก็แข่งในหนูไปแพ้จากคนสุราษฎร์แบบเยอะแพ้เกือบทุกคนเลย
0: ท้อไหม
1: ก็ไม่ท้อแต่ก็อยากพร้อมแล้วหนูก็กลับมาอยู่นี่แล้วก็ส่งรายการคอซิมบี้เกม
0: โอ้ใช่เป็นการคัดเลือกตัวแทนของจังหวัด
1: ใช่
0: ค
1: อซิมบี้เกมของในนามโรงเร
0: ีย
1: น
0: ใช
1: ่แล้วก็วิ่งได้แล้วชนะมาเรื่อยๆก็ไปต่อวิเชียรใช่พอเรียนในวิเชียรหนูก็มาเรียนวงกีฬาต่าง
0: เลือกเลยว่าต้องมุ่งที่มหาวิทยาลัยกีฬาที่ตรังเลยนะ
1: หนูตั้งใจจะไปอยู่แล้วก็มันอยู่ใกล้บ้านนะคะ
0: เออ
1: แต่หนูไปเก็บตัวหนูแทบจะไม่ได้กลับมาเลยเนี่ยถ้าหนูยังเรียนที่ตังหนูยังเล่นให้ตัง

0: ยังพอแบบได้กลับมาอยู่บ้านบ้างใช่ค่ะ
1: ก็ถือว่านั่นคือแบบที่มาที่ไปของเด็กคนนี้นะคะจนก้าวมาถึงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่เชื่อว่าทุกๆเหรียญที่คว้ามาได้มันคือความภาคภูมิใจนั่นแหละนะคะวินาทีที่เราแบบลงแข่งในวันนั้นเนี่ยก่อนที่จะลงวิ่งอ่ะ4 คูณ 100 เมตรหญิงใช่ไหมคะมีเพื่อนๆอีก3คนนะคะชื่อน้องอะไรบ้างนะเอาชื่อเล่นกันอ่ะ
0: ไม่เล่นชื่ออุ้งอิงไม่2คือหนูไม่3คือ

0: เจ็บแบบเริ่มท้อแล้วผมตั้งใจแล้วค่ะเพราะรายการมันมีซีดีครับ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็โอเคหนูขอแบบถ้าทำไงก็ได้ให้ของหนูหายหนูบอกว่าก็บนไว้พูดไว้ปากเปล่าที่วัดไอ้ไข
1: ่อ๋อที่นคร
0: นะเนื้อบอกว่าหนูขอแค่แบบเวลาหนูดีขาหนูหายได้พอได้ช่วยทีมอะไรแบบนั้นหนูก็เลยแบบโอเคพอได้สักอาทิตย์หนึ่งหรือก็สองสามวันก็ดีขึ้นเรื
1: ่
0: อย
1: ๆแต่ว่าอาการบาดเจ็บที่เขาดิบมาตั้งแต่ตอนช่วงเก็บตัวแล้วก็ซ้อมเก็บตัวมาเรื่อยๆใช่ไหมคะ
0: จนมาหายเอาตอนจะเดินทางแค่อาทิตย์สอง
1: อย่าลืมไปแก้นะคะไอ้ที่สำคัญว่ากลับบ้านมางานเดือนสิบด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องไปแก้บ่อยด้วยที่วัดเอ็นไข่นะฮะน่ารักมากเลยจริงวินาทีที่เราแบบว่าได้รับไม้ในตอนที่เรากำลังก้าวขาวิ่งก็จะส่งไม้ต่อให้ไม้สาวเนี่ยในความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรอยู่บ้างไหม
0: เออก็เหมือนรอบคัดใช่ไหมหนูคิดว่ารอบคัดของหนูรู้สึกว่าทำไงก็ได้เราต้องรับไม้ให้เพอร์เฟคที่สุดส่งให้ดีที่สุดไม่ว่าจะแก้อะไรตรงไหนยังไงคือทำไงก็ได้ให้ไม้ได้ครบทั้งสี่คนแล้วพอมาถึงรอบชิงหนูรู้สึกว่าหนูคิดว่าหนูทำได้ดีระดับหนึ่งหนูคิดว่าหนูต้องทำให้ได้ดีกว่านั้นเพราะว่าเหรียญมันทั้งกดดันทั้งเหนื่อยทั้งมันเป็นปีอะก่อนที่มันจะมาเป็นเหรียญนี้ใช่หนูรู้สึกตื่นเต้นมากแต่พอวิ่งเสร็จโล่งเหมือนยกอะไรออกจากร่างเหม
1: ือ
0: นลอยได้เลย
1: พอวิ่งเสร็จพอเราแตะเข้าเส้นชัยลงไม้สุดท้ายแตะเข้าเส้นชัยน้องเบลพึ่งเข้าไปเนี่ยเป็นไงครับพอเรารู้อุ้ยเหรียญเงินอยู่ในมือแล้ว
0: มันจะรันถึงเวลาตัวก็นั่งรอแบบภาวนาแล้วไม่สามก็สี่ก็อยู่ขึ้นสอง
1: กระโดดเลย
0: แล้วเวลามันเป็นเวลาพีบีของทีมมันทำดีกว่าตอนซีเกมค่อนข้างเยอะมากสำหรับเวลาแล้วหนูก็เลยแบบมันโล่งมันทั้งดีใจบอกไม่ถูก
1: เคยท้อไหมตอนที่เราเก็บตัวไปที่จะไปแข่งเอเชียนเกม
0: หนูรู้สึกเฟลน้อยๆเอาตอนที่เหมือนมีอาการเจ็บเพราะว่าหนูจากที่เป็นตัวที่ลังท้ายอาจจะเป็นตัวช่วย4คูณ100ในตัวที่4อะไรประมาณนั้นตั้งแต่เด็กก็อยู่กับพวกรุ่นพี่ก็เป็นสำรองอาจจะช่วยบ้างหนูเป็นเหมือนแบบสำรองตัวที่1ก็เขาไม่เจ็บก็ไม่ถึง
1: เรา
0: แล้วพออยู่ๆหนูก็ตั้งใจซ้อมแล้วเหมือนได้โค้ชมาใหม่ก็ซ้อมจนหนูขึ้นมาเป็นมือสองณตอนนี
1: ้
0: แล้วก็เลยรู้สึกว่าเราก็วิ่งได้และสถิติ PB ทั้ง100เมตรทั้ง200ก็ทำได้ได้ก่อนที่จะแข่งก็รู้สึกว่าโอเคกินก็กินมั่นใจใครก็ใครชาติใดก็เอาเราก็ทำได้
1: เราก็ทำได้นะไทยเราก็ทำได้นะทีมเราทำได้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเหรียญนี้นะคะก็อยู่ในมือของทีมชาติไทยของเราแล้วด้วยเช่นกันสำหรับผัดนะคะ4คูณ100เมตรหญิงนะแล้วเหรียญนี้เนี่ยมันมีความหมายยังไงกับเราบ้าง
0: รู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจทั้งการที่เราเหนื่อยเราเสียอะไรหลายๆอย่างเพื่อแลกกับมันรู้สึกว่ามันมีความหมายมาก
1: ๆเราต้องเสียสละมากๆจริงๆเรื่องของเวลาเอ่ยนะคะ
0: การเรียนอาจจะตามเพื่อนไปตอนทันหนูก็ต้องพยายามให้มากกว่าเพื่อนอะไรประมาณนี้แต่ว่าบางทีอยากไปนู่นนี่นั่นกับเพื่อนไปไม่ได้ต้องซ้อมแล้วต้องซ้อมต้องอะไรจะหยุดแต่ละครั้งมันรู้สึกผิดอยู่ในใจ
1: ใช่ไหมความเป็นนักกีฬาเน
0: ี่
1: ยโอ้จริงอันนี้เข้าใจเลยพี่เข้าใจความเป็นนักกีฬาจริงเพราะว่าลูกสาวพี่ก็เป็นนักกีฬารู้เลยว่าเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของวินัยเนี่ยสำคัญมากๆนะคะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จละในเอเชียนเกมเป้าหมายของเราหลังจากนี้คือ
0: ก็หนูคิดว่ารายการหน้าก็ที่ใหญ่ๆก็อาจจะมีซีเกมแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียอะไรพวกเนี้ยก็คิดว่าจะทำผลงานในการเดี่ยวให้กับตัวเองด้วยแล้วก็มีทีมขึ้นเรื่อยๆ
1: ค่ะวันนั้นที่เราพอเข้าเส้นชัยปุ๊บเนี่ยรู้แล้วเราได้เหรียญเงินละโทรหาที่บ้านเลยไหม
0: ตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์เดินไปก็ไปสัมภาษณ์กับเข
1: า
0: เหมือนพอเห็นหน้าทีมร้องไห้แล้วก็กลับไปพอได้โทรศัพท์โทรหาในเช็คครอบครัวท
1: ี
0: มก็ได้แล้วท
1: ุ
0: กคนก็เหมือนดีใจ
1: กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวน้องผู้ด้วยนะคะสำหรับเพชรอักษรเนาะก็ถือว่าวันนี้ก็สร้างชื่อเสียงนะคะนอกจากที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวที่สำคัญกับชาวตรังแล้วก็ประเทศไทยของเราด้วยนะคะอันนี้ก็อยากให้แบบส่งแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่มีใจรักในกีฬาวิ่งนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายคนที่ก็มีฝันเหมือนน้องถูกนั่นแหละ
0: ก็หนูเชื่อว่าเด็กทุกคนต้องมีตัวเองอยากทำได้อยากประสบความสำเร็จหนูคิดว่าอยากให้น้องๆอ่ะคิดกับการ

0: าน้องมีระเบียบวินัยตั้งใจตั้งใจจริงๆความตั้งใจอ่ะจะไม่ทำให้ใครผิดหวังเลยค่ะมันอยู่ที่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมายังไงแล้วสุดท้ายแล้วขอให้แบบน้องๆไม่ท้อตั้งใจซ้อมเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่วันของเราในพรุ่งนี้แต่วันข้างหน้าเป็นวันของพี่แอนก็อยากให้สุด
1: ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นนะคะอย่าท้อค่ะความตั้งใจไม่เคยทำลายใครแน่นอนนะคะขออนุญาตจับเหรียญนี้หน่อย
0: ได้เลย
1: จับเหรียญหน่อยได้ไหมคะโอ้น่าชื่นชมมากๆเลยอ่ะผู้ชมผู้ฟังนี่นี่ด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะเขียนว่าการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะที่นาโกย่า2026แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโลโก้นี่โอ้โหหนักมากเลยนะเหรียญนี้เนี่ยภูมิใจไหมภูมิใจมากๆเนาะน้องปู่ถามจริงเพลงอ่ะนี่คือเราเป็นนักกีฬาเนาะเราก็ต้องฟังเพลงเหมือนกันแล้วตอนซ้อมเราใส่ฟังเพลงบ้างไหม
2: บ่อยค่ะ
1: เออ
2: แกยังมีวงแต
1: ่เจอไหมแล้วแนวเพลงที่เราชอบเป็นยังไง
2: เอาหนูเป็นคนแปลกมากเลยหนูว่าคนปกติไม่ทำมีเพื่อนในทีมชอบบอกว่าฟังเพลงเศร้าแต่ไม่ใช่ในหมู่ฟังเพลงที่มิกเขาห้องไทยมิกแบบบุ้มบุ้มบุ้มอย่างนั้นตลอดเวลาเราก็จะเบ้าทุกคนเลยทุกคนจะพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่หน้าหนูเศร้านะแต่หนูฟังเพลง
1: แต่หนูต้องเพลงแทนอยู่เหมือนในทิกต็อกยังไงไม่รู้เลยเพลงหนึ่งที่เราชอบเพลงไทยเราชอบศิลปินไหน
2: หนูชอบพวกคณะหันใจเวสัน
1: อ
2: ะไรเนี่ยหนูชอบฟังแบบนี้มากกว่าหนูชอบนั่งแบบฟังชิวๆ
1: เด
2: ี๋
1: ยวเราไปเปิดไปฟังแทนเพลงแนวที่น้องชอบนะคะอยากจะให้ขอบคุณค่ะแฟนคลับของเราแฟนๆนะคะกีฬาวิ่งนะคะทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้ทั้งตัวเราเองแล้วก็ทีมนักวิ่งนะคะนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราค่ะ
0: ก็อื่นๆอยากขอบคุณทางมหาลัยการกีฬาค่ะแล้วก็โรงเรียนวิเชียรที่คอยสนับสนุนมาแล้วก็ทางสมาคมกีฬาแล้วก็โค้ชผู้ฝึกสอนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้วันจากอื่นคือขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเพราะว่าถ้าไม่มีกำลังใจหนูก็อาจจะท้อบ้างอะไรบ้างอาจจะไม่มีแรงฮึดอะไรบ้างก็อยากขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจ
1: อ่ะยกเหรียญให้มาแล้วหอมจุ๊บให้หน่อยได้ไหมคะนี่มันต้องมีภาพนี้มันต้องมีวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับท่านผู้สการดาเพชรรักษานะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะที่สร้างความสุขนะคะส่งมอบกำลังใจดีๆให้กับน้องๆนักกีฬาอีกหลายๆคนนะคะที่มีเขาเป็นแบบอย่างและที่สำคัญนะคะฝากส่งกำลังใจให้ถึงนักกีฬาทีมกรีธาทีมชาติไทยทุกคนด้วยนะคะในทุกๆประเภทด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่เสียสละเวลามาพูดคุยกับเราเดี๋ยวกลับบ้านมาเนี่ยงานเดือน10ด้วยแอบแหลงใต้กันหน่อยนึงดีกว่าไม่ส่งท้ายนะคะ
0: จ้าก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่คอยให้ใจแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญมาสร้างเดือนที่ร่วงตายได้ก
1: ัน
0: คะ
1: แล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งมากๆเลยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติที่สุดเลยจับมือกันยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเรานะคะทุกประเภทกีฬาและที่สำคัญนักกีฬาคนนี้ด้วยลูกหลานชาวจังหวัดตรังนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะขอให้อย่าหยุดยั้งแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างที่น้องบอกเอาไว้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะน่ารักค่ะ
3: Listen to see เสียงของเยาวรุ่นเราอยากให้คุณได้ยิน
4: อย่างก็เป็นเสียงดีๆที่ถ่ายทอดประสบการณ์และเรื่องราวดีๆมาให้ได้รับทราบกับน้องถูนะครับนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยนั่นเองนะครับเอาละเวลาหมดแล้วนะครับในช่วงของบอกข่าวเยาวรุ่นวันนี้ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดต้องลาไปก่อนนะครับลากันด้วยเพลงที่เป็นไวรัลเพลงที่เป็นเพลงฮิตของวัยรุ่นอยู่ในขณะนี้นะครับท็อปฮิตนะครับหลายๆคลื่นเลยทีเดียวนะครับอยู่ในอันดับ1ด้วยนะครับเอาเป็นว่าผมปิดเบรกด้วยเพลงนี้นะครับในช่วงของบอกข่าวเยาวรุ่นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของจังหวัดอะไรนะครับก็ติดตามรับฟังกันต่อนะครับช่วงนี้ผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6
1: ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ปทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรวีหนุนเดินหน้าเมกะโปรเจกต์คลองชายนาทป่าสักอ่าวไทยผ่านน้ำออกทะเลกุญแจสำคัญลดความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งยั่งยืนนายกรวีปริศนานัทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำชายนาทป่าสักอ่าวไทยว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เมกะโปรเจกต์ระยะยาวที่หลายรัฐบาลได้ร่วมกันผลักดันและวางแผนมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งรัฐบาลชุดนี้ได้นำเข้าสู่การพิจารณาและก็ผ่านมติครม.ในที่สุดหากโครงการนี้ดำเนินการสำเร็จตามแผนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดน้ำและแบ่งเบาภาระการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างมีนัยสำคัญจากเดิมที่ในช่วงฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำเหนือมักจะไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงและสร้างผลกระทบต่อที่ราบลุ่มภาคกลางต่อเนื่องยาวนานหลายปีโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครในยามปกติเขื่อนเจ้าพระยาสามารถรองรับการระบายน้ำได้สูงสุด 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่คลองเดิมช่วยระบายน้ำได้เพียง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายกรวีกล่าวว่าสำหรับรายละเอียดของโครงการดังกล่าวเป็นการขุดแนวคลองสายใหม่ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรับน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนอย่างชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีนครนายกแล้วตัดตรงออกสู่ปากอ่าวไทยซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการน้ำหลากและบรรเทาอุทกภัยแล้วในช่วงฤดูแล้งคลองเส้นนี้ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางกักเก็บน้ำสำรองเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรตลอดเส้นทางผ่านอีกด้วยรองผู้ว่าปราจีนบุรีสั่งปิดโรงงานคัดแยกขยะทันทีหลังพบขยะอิเล็กทรอนิกส์เต็มตู้พบพฤติกรรมเข้าข่ายผิดเงื่อนไขใบอนุญาตนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมนายอำเภอกบินบุรีนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบรถเทรลเลอร์2คันคาดว่าขนกากอุตสาหกรรมเข้ามาไว้ภายในโรงงานเบื้องต้นพบว่ามีการขนกากอุตสาหกรรมจากจังหวัดชลบุรีขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการสั่งปิดโรงงานเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นจากการตรวจสอบภายในโรงงานเจ้าหน้าที่พบรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์จำนวน2คันโดยคันแรกมีการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงจากตู้แล้วส่วนคันที่2ยังไม่ได้มีการขนถ่ายสิ่งของออกเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเปิดตู้เพื่อตรวจสอบพบว่าภายในบรรทุกขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้จากการตรวจสอบภายในโรงงานยังพบกระบวนการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการนำวัสดุดังกล่าวเข้าสู่เครื่องจักรเพื่อแยกเศษพลาสติกออกจากส่วนประกอบอื่นก่อนนำไปจำหน่ายต่อเจ้าหน้าที่ยังพบการปล่อยน้ำเสียออกสู่พื้นที่ด้านหลังโรงงานโดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับแหล่งที่มาและรายละเอียดของน้ำเสียดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวว่าโรงงานแห่งนี้ขออนุญาตประเภท105คือประเภทคัดแยกขยะทั่วไปได้เห็นแล้วว่าขยะที่เข้ามาในโรงงานเป็นขยะวัตถุอันตรายไม่เข้าเงื่อนไขการขอใบอนุญาตจึงได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาทุกกรณีหลังจากนี้จะปูพรมตรวจสอบทั้งหมดกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีมาตรการอย่างไรเมื่อสั่งปิดแล้วยังมีการลักลอบอยู่ฝากพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาช่วยจังหวัดปราจีนบุรีด้วยตำรวจอินเดียสกัดม็อบต้านประธาน

0: กกต.ตำรวจในกรุงนิวเดลีของอินเดียควบคุมตัวกลุ่มผู้ประท้วงในวันนี้ท่ามกลางการระงับการเดินทางและระบบโทรคมนาคมภายใต้บรรยากาศล็อกดาวน์สกัดกั้นการประท้วงของกลุ่มเยาวชนที่เรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกการประท้วงโดยกลุ่มเยาวชนค็อกโรสมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้นายคยานเนชกูมานประธานกกต.ลาออกจากกรณีปรับแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้พรรครัฐบาล BJP ของนายกรัฐมนตรีเนเรนทาโมดีแหล่งข่าวเปิดเผยว่ามีผู้ประท้วงถูกควบคุมตัวไปประมาณ200คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซอง3 in 1ที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซอง3 in 1ที่เค็มและมาพร้อมกับความนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ครีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
12: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: พลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลา

0: พลงนี้นะคะ
1: ลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะโอ้ดีนะนี่มีคนช็อตฟิลนะแม่ทั้งที่ได้ลากันจริงๆเลยนะคะ
1: แม่ฟังเพลงแล้วก็ฟังเสียงลูกตาลลาลาลาลา
0: เออเอาไปล่าอยู่เหมือนกันนะเราอ่ะเอาไปล่า
1: อย่าร้องเลยดีกว่าน
0: ะคะนะก็นะคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงที่2ในการรายงานมาราธอนชาร์ตนะคะชั่วโมงนี้เราจะรายงานตั้งแต่ฮิตที่10นะคะไปจนถึงฮิตที่1เลยนะเราก็เปิดไปแล้ว3เพลงด้วยกันนะคะ
1: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นเราจะไม่เปิดแล้ว
0: คุยอย่างเดียว
1: ได้มั้ย
0: เออได้นะเออนะอยากให้เรา2คนอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงเลยนะ

0: จะคุยอย่างเดียวเลยจริงๆ
1: ค
0: ุ
1: ยอย่างเดียวนะคะ
0: เพราะเพลงคุณผู้ฟังก็จะฟังกันอยู่แล้วไง
1: เคยฟังอยู่แล้วเคยฟังแล้ว
0: ไง
1: นะฟังเราคุยกันบ้าง
0: รอเล่น
1: นะฮิตที่10ค่ะฮิตที่10นะคะลงมาจากฮิตที่6เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์นะคะเพลงนี้เนี่ยนะอยู่ในชาร์ตของเรามายาวนานมาก53สัปดาห
0: ์
1: นะคะแล้วเคยทำอันดับสูงสุดเอาไว้ที่อันดับ2 53สัปดาห์นี้เท่ากับกี่เดือนกี่ปี
0: ประมาณ1ปีแล้วก็อีก1สัปดาห์ประมาณโดยประมาณประมาณนี้แต่ปีกว่าแล้วปีกว่าเลย
1: แล้วคือยังอยู่ในอันดับฮิตที่สูงสูงอยู่เลย
0: ใช่แล้วเพลงนี้แบบว่ายังอยู่ในเขาเรียกว่าสลับสับเปลี่ยนอาจอยู่ในแบบฮิตนู่นฮิตนั่นฮิตนี่นะแต่ก็ยังอยู่ในชาร์ตของเรา
1: แล้วอยู่ในฮิตที่สูงสูงอยู่นะ
0: ใช่
1: นะคะ
0: ซึ่งสัปดาห์นี้ก็กระโดดขึ้นมาอีกเพราะว่าเพลงนี้ก็ถูกใช้ทางโซเชียลเล่นแผ่นซ่งแผ่นเสียงแล้วก็ประกอบคลิปแบบว่าหลายเนา
1: ะ
0: เพราะด้วยสถานการณ์ยุคปัจจุบันใช่ไหมพี่พิม
1: ต้องการกำลังใจกันเยอะนะคะเพลงนี้ก็เลยเนาะเป็นยังคงฮิตอยู่ตลอดเวลานะคะ
0: นอกจากต้องการกำลังใจแล้วก็ต้องการทุนทรัพย์ด้วยถ้าใครที่จะร่วมบริจาคให้โอ๊ตคณิตนะฮะก็เดี๋ยวพร้อมสแกน QR code
1: หน้าจอนะคะหน้าจอได้เลย
0: เดี๋ยวจะโดนสภากร
1: เราเป็นผู้ประสบภัย
0: แล้วก็ไปเรื่อยไปต้องไม่ยันไม่ได้นี่โดยเฉพาะอสมทเดี๋ยวโค้ดคณิตทำอะไรไป
1: โดนเลย
0: ไม่ได
1: ้ฮิตที่9อ่ะฮิตที่9ไปแล้วไปแล้วกลับมาฮิตที่9แล้ว
0: นี่ไงพอเราเจอกันแล้วก็เชื่อคุยกันอย่างเดียวจริง
1: เมาท์มอยกันสนุกจริงนะ
0: ฮิตที่9ครับผมตกลงมาจากฮิตที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหัวอกพ่อห้างแมนมณีวันครับสังกัดค่ายอิสระเพลงนี้เข้าชาร์ตของเรา7สัปดาห์และเคยขึ้นสูงสุดกับฮิตที่2ครับพี่พิมพ
1: ์ค่ะฮิตที่8ค่ะนะคะวันนี้ขึ้นมาจากฮิตที่9ค่ะดอกชบาสีแดงลูกตาลชนทิชานะคะอยู่ในมหานครชาร์ตของเรามา11สัปดาห์แล้วขึ้นสูงสุดถึงอันดับที่4เลยนะเพลงนี
0: ้นี่นะครับผม
1: เรานี้จะแซวทุกคนไม่ได้นะ
0: น้องแชมป์กะทิสดบอกว่าผมเพิ่งตื่นฮะนอนกกเมียมาตั้งแต่6โมงเช้านี่ผมมารอฟังเพลงพี่ตาล
1: รอต่อไปลูก
0: รอต่อไปเราจะไม่เปิดนะ
1: ยังไม่เปิดรอไปเรื่อยๆนะคะ
0: พี่เอสุภวัตบอกว่าทานข้าวหรือยังครับดีเจเจเจ
1: นี่พี่เอมาถึงทีไรถามเรื่องทานข้าวทุกทีเลย
0: เป็นห่วง
1: อ๋อเป็นห่วง
0: หรือว่าเขาเป็นต่ายอรทัยหรือเปล่าก
1: ินข้าวหรือยังโอ๊ย
0: เราจะไม่เปิดเพลงจริงจะหมดชั่วโมงเลยนะคุณรัฐบอกว่าถูกหวยงวด16ก่อนเด้อคณิตพิมดาอ๋อเดี๋ยวจะโอนมาบริจาคคณิตใช่ไหม
1: ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะเสียเปียกบอกบริจาคดีเจสองคน
0: พี่พิมขออนุญาตนิดนึง
1: ยังไง
0: เสียเปียกเนี่ยห้ามเรียกเสียเปียกธรรมดาต้องเรียกพี่เสียเปียกพี่เสียเปียกพี่เดือยไก
1: ่เรียกพี่ได้ไหมเขาชอบขอเพลงเดือยไก่ของ
0: อ
1: าโนมีใช่ไหมล่ะ
0: เพราะเดือยเสียมาถึงเดือ
1: ย
0: เดือยไก่ของเสียพูดยอมไม่ได้
1: เ
0: ล
1: ยเดือยเสียของไก
0: ่แบบว่าช่างแข็งแรง
1: แทงทีที
0: คนจำเนื้อเพลงได
1: ้
0: เขาบอกว่าบริจาคดีเจสองคนนี้จะเป็นบอส
1: คือไงคะเอาใหม่สิยังไงส
0: ิยังวะคุณมนุนบอกว่าสวัสดีครับฟังตลอดครับที่ผัดตันลุงสวัสดีกันครับผม
1: สวัสดีคนบ้านเดียวกับพี่โอ๊ตเลย
0: คนบ้านเดียวกันเลยเมื่อผัดรุ่งครับผมนะคุณอะไรนะบอกว่าขอเพลงอะไรนะขอเพลงกำลังใจอ๋อเพลงขอกำลังใจก
1: ็อยู่นานนะคะ
0: ใช่แล้วพอเมื่อสักครู่ก็เมาท์มอยกันเรื่องราวของเพลงขอกำลังใจเนาะที่อยู่ในชาร์ตมาแบบว่าปีกว่าเลย
1: นะคะ
0: อ่ะประมาณนี้ก่อนไหมพี่พิมเดี๋ยวเราจะไม่ได้ฟังเพลงจริงๆแล
1: ้วไปกันต่อดีกว่าเนาะ
0: ไปกันต่อกับฮิตที่7สัปดาห์นี้
2: ฮิตที่7
1: มอหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูสิทธิ์ฟิชเชอริ่งกับพี่พันธ์วรการค่ะ
0: ครับผมนะไปฟังกันเลยครับใครที่ชอบมอหุงข้าว
1: ชอบหม้อได้ปะ
0: ก็ได้นะพิษเสียบเปียกในของน้องปลายฟ้าเมืองขอนแก่นแต่ไม่รู้ว่าช่วงนี้เขาจะตั้งหม้อหุงข้าวหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่านี่ผมจะบินลัดตรงไปขอนแก่น
1: จริงปะนี
0: ่ไปกินลาบก้อยของน้องปลายฟ้า

0: นะคะ
1: จ้า
0: สามเพลง สามเพลงผ่านไปสามเพลงนะคะก
1: ็
0: จะมีหม้อหุงข้าวค่ะจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่7ขึ้นมาจากฮิตที่11เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพลงนี้นี่เคยอยู่ในฮิตที่1ถึง9สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังอยู่ในฮิตของเรานะคะมาแล้ว19สัปดาห์นะคะ
1: ถูกต้องครับพี่พิมพ์และต่อด้วยเลยนะฮะฮิตที่6สัปดาห์นี้ครับตกลงมาจากฮิตที่3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยหัวใจศิลป์เพลงนี้จากสังกัดค่ายพระเอกใหญ่9999นะครับก็อยู่ในชาร์ตของเรา20สัปดาห์แล้วนะ
0: แป๊บๆ
1: เพลงนี้นะก็เคยขึ้นสูงสุดกับฮิตที่2ครับสำหรับเพลงสิทธิ์ของเจ้า
0: แต่ลงมาเยอะนะสัปดาห์นี
1: ้นิดหน่อยนิดหน่อย
0: นะคะ
1: นิดหนึ่ง
0: นิดหนึ่งนะจาก3มา6เลยนะนะคะแล้วก็อีก1เพลงค่ะฮิตที่5ขึ้นมาจากฮิตที่8นะคะงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุทธิราชวงเทวันฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะคะทิ้งน้องน้อยหนองน้อยเนี่ยนะคะก็ขึ้นมาหลายอันดับอยู่นะ
1: ใช่แล้วใช่แล้ว
0: มีความผันผวนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสัปดาห์นี้นะ
1: มาต่อกันอีกสักซิงเกิลไหมฮิตที่4สัปดาห์นี้ครับพี่พิมพ์แล้วก็คนฟังนะฮิตที่4สัปดาห์นี้ยังคงที่นะฮะกับเพลงจากอาจารย์เสถียรทำมือคนใช่ที่ใกล้กันเนื้อหาที่โอ้เหมาะมากสำหรับใครที่กำลังโสดๆเหงาแล้วก็พร้อมและที่จะเดินต่
0: อ
1: move on ต่อไปรับคนที่ใช่ที่ใกล้ๆกันนี่อยากจะเซิร์ชแล้วเจอเลยอย่างงี้นะ
0: อันนี้คือพูดถึงตัวเอง
1: ใช่
0: นะคะ
1: เหงาพี่เบ
0: ลไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็อาจจะเจอคนใช่ที่ใกล้กันก็ได้นะคะ
1: ไปฟังกันดีกว่าครับกับฮิตที่4สัปดาห์นี้
2: ฮิตที่4

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีม
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับ
5: ใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับ
5: ใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสียง

หะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ

0: 190ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหา B Co E D วิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B Co E D ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยมหานครทีม
5: ฮิตที่3

0: ขณะนี้ครับงานจากพี่ปรางปรางทิพย์กับฮิตที่3สัปดาห์นี้ครับคุณฟังขึ้นมาจากฮิตที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ค่ะคณึงคณิตนะ
0: มีคนแซว
1: คณึงคณิตนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะเราขออนุญาตทิ้งท้ายกันด้วยฮิตที่2ก็แล้วกันนะคะส่วนฮิตที่1ไปลุ้นเอาชั่วโมงหน้า
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
1: อยากให้คุณฟังได้ฟังแบบจบ
0: ใช่มั้ยถูกต้องถูกต้องนะฮะกับฮิตที่2สัปดาห์นี้เป็นเพลงอะไร
2: ฮิตที่2
0: เพลงอะไรดีพี่เพม
1: คงที่อยู่เหมือนเดิมนะคะเอาที่สบายใจเอาที่บายใจเอาที่บายใจ
0: เอาที่บายใจ
1: จากพี่บ่าวีค่ะ
0: นี่นะซึ่งเพลงนี้จากสังกัดค่าย S1 นะ
1: ค่ะ
0: ครองฮิตที่1มาแล้วนะคุณผู้ฟังเอาที่บายใจนี่ได้ถึง7สัปดาห
1: ์
0: อยู่ในชาร์ตของเรา13สัปดาห์ครับโจ๊ะโจ๊ะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาฟังฮิตที่1บาปบุญกันจากพี่หนูมิเตอร์และเล็กเซเรนกัน

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตำรวจท่องเที่ยวโชว์ความพร้อมปล่อยแถวกำลังพลรับประชุม IMF World Bank 2026ย้ำปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องกระทบประชาชนน้อยสุดพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมและปล่อยแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติในภารกิจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกลุ่มธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการเตรียมความพร้อมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาชาติพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติ3ประการได้แก่ปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องกระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยเน้นการบูรณาการกำลังการป้องกันเหตุเชิงรุกและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยควบคู่กับการดูแลประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันที่ตามปกติมากที่สุดการดูแลความปลอดภัยจะประกอบด้วยสายตรวจจักรยานยนต์และรถยนต์สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการตรวจตราพื้นที่รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ CCOC Mobile 3คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับจำนวน3คันรวม6คันทำหน้าที่สนับสนุนรับข้อมูลภาพการติดตามสถานการณ์และการประสานงานระหว่างหน่วยปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสั่งการภาคสนามรัฐบาลจัดไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงลดราคาสินค้าสูงสุด 62% นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยผ่านโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดมาจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดจัดจุดจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร20จุดระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้กรมการค้าภายในจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวันละ2จุดเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.รวมสินค้า10หมวดกว่า30รายการทั้งอาหารของใช้จำเป็นและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้ากลับบ้านได้ลดราคาสูงสุด 62% ทรัมป์ตั้งซาคาเรียนั่งโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแต่งตั้งเคที่ซาคาเรียที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาเป็นโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่แทนแคโรไลน์เลียวิทที่ลาออกไปเมื่อเดือนสิงหาคมซาคาเรียเป็นทนายความมักปรากฏตัวทางสื่อสายอนุรักษ์นิยมอย่าง Fox News และ New Max บ่อยครั้งเคยเป็นโฆษกกระทรวงความมั่นคงแห่งวัตถุภูมิอยู่ช่วงสั้นๆเธอระบุว่ารู้สึกยินดีและตั้งตารอที่จะร่วมงานกับคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวและผู้สื่อข่าวทั่วประเทศเพื่อสื่อสารข้อความของประธานาธิบดีทรัมป์ออกสู่สาธารณะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์

0: ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ออกไปเติมรอยยิ้ม
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ตื่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
6: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ต้นชั่วโมงนี่เปิดมาจวดเลย
1: จวดๆเลยสนุกจังเลยอะค่ะ
0: เอ
1: ากับหัวกับหาง
0: นี่มาเด้งดึงเด้งดึงสักนิดนึงชั่วโมงนี้นะ
1: ชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงที่ฟรีสไตล
0: ์ฟรีสไตล์นะฮะผมอ่ะก็ยังอยู่กับพวกเราสองคนโอ๊ตคณิตแล้วก็พิมดามหานคร
1: นะคะมีเอฟเฟกต์ด้วยนะคะ
0: ค
1: ุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรชั่วโมงนี้ขอนเข้ามาได
0: ้ได้เลย
1: หลังไมค์นะคะวันนี้อยู่กับรถเมย์คนเก่งแล้วก็กวางน้อยก็ยังอยู่แล้วเนี่ย
0: ใช่
1: ละสองคนเลย
0: สองคนเลยนี่แบบว่าเพราะว่าต้องแบบเปิดรับสายหน้าไมค์ให้คุณผู้ฟังได้โทรมาแบบกระหน่ำเลยเพราะว่าตอนนี้คู่สายเต็มทุกสายเลยนี
1: ่
0: คนรับโทรศัพท์ต้อง2คนนี่แต่ถามว่ารับไหมอันนี้ไม่
1: ไม่
0: อาจจะยัง
1: อาจจะยังนะ
0: อาจจะยัง
1: ให้โทรไม่เฉยก็โทรมาขอหลังไม่ไว้ไง
0: ไม่เราพูดเฉยๆให้เป็นพิธี
1: พูดเฉยๆว่าจะรับแต่ว่าให้คุณผู้ฟัง
0: โทรมาโดนด่ามากเลยนะดีเจซึ่งเดิมมันก็โดนด่าอยู่แล้ว
1: เออโทรมาแล้วนี่ไงนะรถเมย์รถเมย์รับสายแล้วนะคะนี่แหละโทรมาขอเพลงเอาไว้นะคะโทรมาขอเพลงกันไว้ก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะตามใจคุณผู้ฟังเพราะว่าเราเป็นไงขี้เกียจคิดเพลงเราก็เลยให้คุณผู้ฟังช่วย
0: อยากให้คุณผู้ฟังมีส่วนได้มี
1: ส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสีย
0: มีส่วนร่วมในการแบบทำมาหากินกับดีเจ
1: ใช่นะคะอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันทำได้เลยหลังไมค์ Facebook Live SNS ได้หมดเลย
0: ได้หมดเลยนะแต่เราจะเปิดไม่เปิดอ๋อเปิดเราเปิดเนาะ
1: เปิดให
0: ้อ๋อตอนแรก
1: แต่จะรับสายไม่รับอีกเรื่องนึง
0: แต่คนรับสายนี่2คนเลยนะ
1: ใช่
0: เราใช้พนักงานแบบถ้าจะหมดทั้งคืนเลยนะ
1: ม
0: ารับสายในชั่วโมงนี้ชั่วโมงเดียวนะ
1: เออพนักงานเฟืองมากสายเฟืองมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยว
0: ยังไงดี
1: ขออนุญาตนอนก่อนนะคะ
0: ยัง
1: เอาหมอนเขาหน้านอนนะพี่โอ๊ต
0: เฮ้ยน่ารักอ่ะ
1: น่ารักไหม
0: หมอนแบบใหญ่มาก
1: หน้านอนอุ้ย
0: กลมมากนี
1: ่แต่ว่าใหญ่สู้หน้าดีเจพิมดาไม่ได้นะคะหน้าใหญ่กว่า
0: โกงคนก่อนจะไปนอนนี่นะทั้งนี้ทั้งนั้นเอาใครจะเปิดยังไง
1: เผื่อว่าใครอยากได้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้หมอนใบนี้นะคะนี่นะคะคุณผู้ฟังขาซื้อมอเตอร์ไซค์ทั้งทีใครก็อยากได้ทั้งความคุ้มค่าและความมั่นใจในระยะยาวจริงไหมคะคุณโอ๊ต
0: ถูกต้อง
1: ยามาฮ่ามอบความคุ้มค่าที่มากกว่าโดยทั่วไปจะได้รับประกันเพียงแค่3ปีเท่านั้นนะแต่ยามาฮ่ารับประกันนานกว่าถึง5ปีหรือว่า 50,000 กิโลเมตรนะคะแล้วแต่ว่าระยะใดถึงก่อนนะคะแล้วก็ครอบคลุมชิ้นส่วนสำคัญมากกว่าถึง3กลุ่มหลักได้แก่เครื่องยนต์โครงรถและระบบไฟฟ้านะคะด้วยอะไหล่แท้ด้วยแล้วก็ทีมช่างยามาฮ่าผู้ชำนาญที่ผ่านการอบรมตราตามมาตรฐานการบริการนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในทุกการใช้งานนะคะพร้อมรับพร้อมสิทธิ์รับบริการรถไซส์เซอร์วิส24ชั่วโมงนะคะให้คุณอุ่นใจกว่าทุกเส้นทางและยามาฮ่าค่ะขอนำความอุ่นใจนี้นะคะมาให้สัมผัสแบบเห็นๆกับกิจกรรมยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ว้าว
1: ท้ากล้าโดดนะคะชวนคนใจกล้าค่ะมากระโดดกระโดดไปไหนกระโดดลงบนหมอนลมยักษ์ค่ะเพียงลงให้อยู่ในพื้นที่โลโก้รับประกัน5ปีนะคะแล้วก็โพสต์คลิปตามกติกานะคะได้รับไปเลยกับหมอนรับประกัน5ปีสุดพรีเมียมไปเลยนะคะนี่นะเราก็จะไปโดดกันได้ที่ไหนบ้าง
0: ที่ไหนบ้างพี่เบ
1: มที่งานที่1ค่ะที่งานให้พี่โอ๊ตเล่าให้ฟัง
0: ได้เลยนะก็มี3งานที่อยากจะมาเชิญชวนให้ไปแบบว่าท้ากล้าโดดให้ลงบนโลโก้รับประกัน5ปีนะครับก็แล้วก็อย่าลืมให้ชาวคณะเพื่อนๆหรือว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานถ่ายคลิปให้ด้วยตอนที่กระโดดจำเนี่ยนะจะเพื่อที่จะแปลว่าเอาไปโพสแล้วก็รับหมอนไปเนาะซึ่งมีงานที่ไหนบ้างอีเวนต์แรกครับที่จะเชิญชวนให้ไปร่วมกันนะครับกับงาน Yamaha Max Series Fest ครับผมอยู่บริเวณลานหน้าห้าง The Streetรัชดานี่ซึ่งกิจกรรมนะครับก็จัดขึ้นวันที่25ตุลานี้ใกล้อสมทเลยเราไปกระโดดกันนะ
1: ไปเราไปลองดู
0: อยากได้หมอนอ่ะ
1: อยากได้หมอน
0: อยากถอยหมอน
1: เออๆ อันนี้ไปเลยอ่ะให้ถอย
0: คุณได้เลยนะ
1: ให้ถอยให้เลยนะฮะไปลองโดดก่อน
0: okay.
1: ไปลองโดดดูก่อนนะสตรีทรัชดานี่เอง
0: นี่นะ Yamaha Max Series Fest นะครับลานหน้า The Street รัชดาในวันที่25ตุลาคมงานที่2พี่พิมพ์ที่งาน The Scooter Fest เชียงใหม่ครับณสวนสาธารณะบอมอบจเชียงใหม
1: ่
0: จัดขึ้นวันที่31ตุลาคมนี้นะที่เชียงใหม่นะชาวเหนือนี
1: ่หรือ
0: จังหวัดเชียงใหม่ก็ไปได้เลยนะครับผมส่วนอีเวนท์ที่3ครับของทางยามาฮ่าก็คืองาน Yamaha Presents The Scooter Fest 9ครับที่ลานกิจกรรมไทย Smile Bus นะครับณถนนถนนเจริญนคร
1: ค่ะ
0: ถนนเจริญนครอยู่แถวไหนพี่พิม
1: แถวไหน
0: ผมไม่รู้จักผมเด็กบ้านนอก
1: แถวไหนนะแถวไอคอนสยามเลยแถวนั้น
0: อุ้ยเหรออุ้ยเด็กในเมืองนี่ว่าก
1: รุงเทพหรือเปล่าก่อนเนี่ย
0: กรุงเทพเนทีฟมากเลยอ่ะ
1: กรุงเทพเนทีฟ
0: รู้จักนะผมเด็กบ้านนอกไม่ค่อยรู้จักเส้นทางเท่าไหร่อ่ะก็เป็นงานที่3นะครับอีเวนท์ที่3ของทางยามาฮ่านะที่อยากจะเชิญชวนก็คือ Yamaha Presents The Scooter Fest 9ลานกิจกรรมไทย Smile Bus ถนนเจริญนครซึ่งจะจัดวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับก็คุณฟังสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ครับ Yamaha Society Thailand ซื้อมอเตอร์ไซค์ครั้งต่อไปอย่าลืมถามหา Yamaha รับประกัน5ปีมากกว่าคุ้มค่ากว่าและมั่นใจกว่าในทุกเส้นทางพี่บิมมาถึงเวลาแล้วตอนนี้ 15:24 นาทีโดยประมาณเรามาแจกหมอนกันดีมั้ย
1: แจกกันเลย
0: นะคะยังไงบ้างวันนี้
1: ง่ายจังเลย
0: กติกาไก่กติกุ๊กกิ๊กกิ๊ก
1: กติกไก่กติเป็ดวันนี้นะคะง่ายมากพิเศษสุดๆนะสำหรับแฟนรายการ FM 95นี้พิเศษเลยนะคะให้คุณถอยไปเลยนะคะกับหมอน Yamaha นะคะชวนคุณมาร่วมสนุกค่ะลุ้นหมอนอิงโลโก้ Yamaha นะคะกติกาง่ายๆเพียงส่ง SMS นะคะคำว่า Yamaha รับประกัน5ปีนะคะสำหรับ7ท่านแรกก็รับหมอนอิงโลโก้ Yamaha ไปเลยค่ะส่งมาได้ที่เบอร์4689400นะคะย
0: ้
1: ำค่ะ4689400นะคะส่งมาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวให้กวางน้อยนะคะกับน้องรถเมย์เขาช่วยกันเลือก7ท่านแรกเท่านั้นนะคะ
0: 7ท่านแรกแล้วจะเลือกทำไมอ่ะ7ท่านแรก
1: คนนี้ไม่ต้องเลือกหรอก
0: ทำงานที่ซ้ำซ้อนนะ7ท่านแรกแล้วให้เลือกอีกทีนึง
1: ไม่ต้องเลือก
0: ใช่ใครส่งมาก่อน7คนแรกที่แบบถูกต้องแล้วก็แบบว่าเออนะทำตามกติกานี่นะ7ท่านแรกนะกติกาอะไรนะพี่พิมพ์ผมขออนุญาตทวนเนาะให้คุณครับผมส่ง SMS ให้พิมพ์คำว่า Yamaha รับประกัน5ปีนะส่งมาที่เบอร์4689400นะครับ7ท่านแรกนะพี่พิมพ์นะ
1: ไม่ต้องเลือก
0: เฮ้ยต้องเลือก
1: ใครมาเร็วเรียกว่าใครมาเร็วได้ก่อน
0: ไม่ผมแซวพี่พิมพ์นะ
1: มาไวได้ก่อน
0: เออไปเลยนี
1: ่ด่วนๆเลยตอนนี้นะคะ
0: เป็นหมอนอิงโลโก้ Yamaha จะอิงก็ได้จะเอาไปแอบก็ได้นี
1: ่แอบอิงแอบอิงจะเอ๋ก็ได้เล่นจะเอ๋กันก็ได้
0: เอาไปตกก็ได้เอาไปกอดก็ได
1: ้
0: เอามันลูบก็ได้
1: อย่าห้ามอย่างเดียวห้ามถอยถอยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเออ
0: ฟังไปดีกว่าอ่ะมาฟังงานจากพี่ไผ่วงศ์สะท้อนเลยเราก็ตัดบทเลย
1: มีคนขอมาด้วยนะเพลงเนี้ยนะ
0: เออเสียผมจะดีนะครับอร่อยซอย59หนองจอกมาฟังงานหนุ่มนพคอครับจากไผ่วงศ์สะท้อนส่ง SMS เด้อนี่เอ้ยเม้นมานี่ไม่ได้รางวัลเด้อ SMS เด้อ

0: ราจนเลยต้องเจ็บครับเมกะพิสิทธิ์เพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง SMS เช่นกันนะครับพี่บูมนครพนมนะก็บอกว่าวันสบายๆแบบนี้ผมรับลมหนาวกันอยู่
1: รับลมหนาววันศุกร์วันนี้วันอะไรแล้ว
0: แกก๊อปข้อความอย่าไปว่ากันเลยวันนี้วันเสาร์
1: วันนี้วันเสาร์อ๋อตกใจหมดเลยหลงวันหลงคืนแล้วเหมือนกันนะคะก็เลยจัดเพลงให้ไปแล้วนะคะ
0: ใช่แล้วนะ
1: แล้วก็ก่อนหน้านั้นมีไผ่เนาะแนะนำไปแล้วพี่หนุ่ม
0: หนุ่มนปข.
1: พี่หนุ่มอะไรอ่ะไผ่เพลงหนุ่ม
0: นอนนะอ๋อแต่คุณเจอหมอนไปไง
1: เจอหมอนเลยงงเลยมึนเลย
0: ในพิงนะสวัสดีทางหลังไม้สักหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายาสมุทรปราการครับพี่ชันชายหนองคายด้วยนะพี่หนูระยองขาประจำวันเสาร์เลยป้าวิสามโคกพี่นันเพชรบูรณ์น้องปลายฟ้าขอนแก่นนี่บอกว่าไหนล่ะคะพี่เสียขาหนูเนี่ยนะกำลังตั้งหน้าตั้งตาร
1: อ
0: คอยพี่เสียอยู่ด้วยนี่หนูไปซื้อหมูพร้อมสับให้เสียเลยนี่เสียจะได้แบบว่ากินสับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
1: เสียงสับหมูปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเลย
0: นี่หนู
1: เมื่อไหร่จะมา
0: หนูพร้อมทำซอยก้อยซอยก้อยอย่างว่ะ
1: ซอยลาบจุซอยจุ
0: ซอยจุ
1: ก้อยลาบอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่นี่เขาฝากข้อความมายิ่งกว่าประหนึ่งจดหมายให้พี่เสียด้วยนะทางหลังใหม่นี่เขาฝากมาจริงๆอยากจะยกหน้าจอ
1: ยกหน้าจอให้ดูสีมอบให้เสียเปียกเนี่ย
0: นี่เขาบอกว่าจีบได้แฟนตายแล้วนะฮะอ่ะนี่ว่ากันไป
1: มอบเพลงนี้ให้ด้วย
0: จะแบบว่าจะได้จับคู่กันจริงไหมอันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าคู่นี้จะแบบยังไง
1: จะได้จิ้นกันจริงไหม
0: จะได้จิ้นกันตอนนี้จิ้นกันอยู่แล้ว
1: แต่จะได้จริงไหมเป็นคู่จริงไหม
0: จะจุ้มจิ้มกันเม
1: ื่อ
0: ไหร
1: ่ไม่น่าได้ไม่ใช่อะไรนะอายุเขาห่างกันเกินนะ
0: ไม่หรือว่าเรายังไม่ตั้งเตาถ่านยังไม่ตั้งหม้อเลยให้พี่เสียตั้งหม้อก่อนไหม
1: ให้พี่เสียตั้งหม้อก่อน
0: หรือว่าให้น้องไปฟ้าเตรียมหม้อไว้ก่อน
1: ให้น้องไปฟ้าสับรอ
0: สับรอยนะดิเพราะว่าน้องใบฟ้าเขาเป็นเปิดร้านขายก้อยไงพี่เสี่ยวบอกอุ้ยอยากกินลาบก้อย
1: คุณผู้ฟังเริ่มแบบว่างงแล้วเอ๊ะเขาพูดเรื่องอะไรกันเขาจะพูดเรื่องอะไรกันคืออย่าง
0: น
1: ี้น้องใบฟ้
0: า
1: น้องใบฟ้าเนี่ยเขาเป็น FC นะคะอยู่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็เปิดร้านลาบอยู่นะคะขายส้มตำลาบก้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น้องใบฟ้าเนี่ยรู้สึกว่าจะอายุ10กว่าส่วนเสียเปียกเนี่ยนะคะอายุประมาณ
0: 70
1: ละตอนนี้70ละ
0: จริงเหรอผมไม่ทราบเหมือนกัน
1: นะคะประมาณนี
0: ้แต่เท่าที่เข้าไปส่องหน้าเฟซของพี่เสี่ยนี้เขาก็เหมือนอายุประมาณสัก
1: 73 นะคะก็70อยู่ดีแหละนะดูหน้าแล้วนะคะก็เลยเขาก็แอบจีบกันอยู่ทางไกลเราก็เลยแซวเขา
0: เตะกันไปเตะกันมา
1: แล้วก็เลยแซวเขาแต่วันนี้เขาขอเพลงมาให้เสี่ยนะคะ
0: เ
1: พลงนี้เลยจีบได้แฟนตายแล้ว
0: นอกจากให้พี่เสี่ยก็ให้พี่บัญชาอุบลเนาะอุ้ยน้องไปฟ้าก็เหมือนจะหลายใจเหมือนกันนะแล้วก็ให้พี่ดีเจทั้งสองตานันสุโขทัยพี่นายจากน่านรวมไปถึงพี่เพชรลำพูนด้วยนะจ๊ะแต่ช่วงนี้ฟังเพลงต่อนะจีบได้แฟนตายแล้ว

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีม
2: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหร
5: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิป
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
9: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
13: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
14: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
13: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีม
15: 15:48 นะครับก็ยังอยู่กับพวกเรา2คนบนคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครกับโอ๊ตคณิตและพิมพ์ดามหานครครับ
16: ค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะหรือว่าจะเป็นผู้บริหารเจ้าของกิจการทายาทธุรกิจต่างๆนะคะฟังทางนี้ให้ดีเลยนะคะในวันที่โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะคำถามสำคัญสำหรับผู้บริหารแล้วก็เจ้าของกิจการอาจไม่ใช่เพียงว่าปีนี้ธุรกิจจะเติบโตเท่าไหร่นะคะแต่คือเรารู้หรือไม่ว่าธุรกิจของเรากำลังเผชิญความเสี่ยงอะไรนะสุขภาพทางการเงินของกิจการเป็นอย่างไรและหากว่าเกิดวิกฤตนี้ขึ้นเราพร้อมรับมือแล้วก็พลิกฟื้นธุรกิจมากน้อยแค่ไหนนะคะ M-Cord Academy ค่ะขอเชิญผู้บริหารเจ้าของกิจการและทายาทธุรกิจร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy นะคะกลยุทธ์การเงินเพื่อรับมือความเสี่ยงและพลิกฟื้นธุรกิจสู่การส่งต่ออย่างยั่ง

ยืนนะคะหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณมองธุรกิจอย่างเป็นระบบตั้งแต่การมองเห็นความเสี่ยงรู้สุขภาพของกิจการวางแนวทางพลิกฟื้นไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งต่อธุรกิจ

0: เรียนรู้การมองตัวเลขสำคัญเพื่อประเมินสถานการณ์เพื่อประเมินสถานะของกิจการนะคะแล้วก็จับสัญญาณเตือนให้ได้ก่อนที่ปัญหาเล็กเนี่ยนะคะจะกลายไปเป็นปัญหาใหญ่นะคะทีนี้ที่น่าสนใจค่ะพี่โอ๊ตนะคะก็คือการนำหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรที่ยังนำ AI มาประยุกต์ด้วย
1: ใช่ซึ่งหลักสูตรนี้นะครับเป็นการอบรมที่ได้นำหลักสูตรนะฮะของจาก AI นี่แหละมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแดชบอร์ดนะครับเพื่อที่จะช่วยสรุปสุขภาพธุรกิจและติดตามสัญญาณเตือนทางการเงินครับทำให้ผู้บริหารเนี่ยเขาสามารถที่จะนำข้อมูลนะมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นครับแต่การรู้ว่าธุรกิจเราเนี่ยนะมีปัญหาเพียงเดียวมันก็ไม่พอใช่ไหมพี่พิมหลักสูตรนี้นะครับก็จึงต่อยอดไปสู่ business turnaround หรือว่าการพลิกฟื้นธุรกิจเรียนรู้กรอบคิดและแนวทางการนำผลวิเคราะห์และตัวเลขทางการเงินเนี่ยมาใช้กำหนดนโยบายวางแนวทางฟื้นธุรกิจครับรวมไปถึงพิจารณาโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจไทยครับและสำหรับเจ้าของกิจการหรือว่าธุรกิจครอบครัวนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ไม่ควรรอให้ถึงวันสุดท้ายแล้วเอ๊ะค่อยมานั่งวางแผนกันเนาะนั่นก็คือเรื่องราวของการส่งต่อกิจการหรือว่า business succession นะครับก็หลักสูตรนี้ก็จะครอบคลุมกันด้วยนะจะพาผู้ที่สนใจที่เข้าอบรมเนี่ยนะครับพาไปทำความเข้าใจเลยตั้งแต่โครงสร้างธุรกิจและภาษีการโอนหุ้นในธุรกิจครอบครัวการปรับโครงสร้างธุรกิจก่อนการสืบทอดการควบรวมและซื้อขายกิจการหรือว่า merger and acquisition นะครับขออภัยนะครับ merger and acquisition ไปจนถึงการเลิกบริษัทและการชำระบัญชีซึ่งก็ล้วนเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอนาคตของกิจการนะครับนี่ในพาร์ทของเรื่องราวธุรกิจในครอบครัวนะทั้งหมดนี้ครับเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของวิทยากรกรณีศึกษาจริงแล้วก็เครื่องมือที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าการบริหารธุรกิจพี่บิ๋มการบริหารให้มันยั่งยืนนะฮะก็ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การแก้ปัญหาเมื่อถึงวิกฤตเท่านั้นนะแต่คือการมองเห็นครับมองเห็นก่อนเลยมองให้ทะลุปลุกโปร่งถึงอนาคตนะว่าความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างความเสี่ยงเราจะได้มองเห็นความเสี่ยงให้เร็วขึ้นรู้สุขภาพธุรกิจให้จริงตัดสินใจจากข้อมูลที่เราเห็นต่อหน้านี่แหละนะเพราะว่าผู้บริหารก็จะทราบกันอยู่ดีนะครับแล้วก็การพลิกฟื้นกิจการอย่างเป็นระบบและเตรียมการส่งต่ออย่างมีแบบแผนนั่นเองนะพี่บิ๊ม
0: และนี่แหละค่ะคือหัวใจของหลักสูตรนี้นะคะ Executive Business Turnaround and Financial Strategy นะคะกลยุทธ์การเงินเพื่อรับมือความเสี่ยงและพลิกฟื้นธุรกิจสู่การส่งต่ออย่างยั่งยืนนะคะจัดโดย MCOT Academy ค่ะร่วมมือกับ Baker Tilly Thailand นะคะอบรมกันวันที่12ถึง13พฤศจิกายน2569นี้นะคะณโรงแรม Grand Center Point ลุมพินีกรุงเทพ มีค่าธรรมเนียมนะคะ 22,000 บาทรวมภาษีแล้วนะคะพร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่างด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ LINE @นะคะ @mcotacademy หรือติดต่อไปที่เบอร์022016036นะคะ022016023และ022016711ในวันและเวลาราชการนะคะแล้วก็เบอร์มือถือนะคะที่เบอร์0814245387นะคะ Executive Business Turnaround and Financial Strategy เพราะการเตรียมธุรกิจให้พร้อมวันนี้คือการวางรากฐานเพื่อรับมือความเสี่ยงพลิกฟื้นและส่งต่อธุรกิจอย่างยั่งยืนในวันข้างหน้านะคะเราก็แบบว่าเป็นการเป็นงานกันได้เหมือนกัน
1: นี่เพราะว่าการอบหลักสูตรนี้ก็น่าสนใจจริงๆ
0: นะ
1: เหมาะมากเหมาะมากสำหรับ
0: พี่พิมพ์นี่แหละว่าจะรับกิจการต่อจากคุณพ่อคุณแม
1: ่นะคะธุรกิจพันล้าน
0: ธุรกิจพันล้านนะคะแล้วก็จะต้องไปอบรมก่อนว่ามีความเสี่ยงอะไรยังไงนะวิธีการส่งต่อธุรกิจยังไงนะคะ
1: จะให้แบบว่าลูกหลานเขาได้มาบริหารต่อในยามที่แบบวางแผนได
0: ้อันนี้คุณพ่อคุณแม่ธุรกิจพันล้านก็คือกำลังส่งต่อมาให้เราแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นฮ่องกงฮุบ
1: โอ้ยดีเป็นนักบริหารที่ดีเลยนะเนี่ยแต่ทีนี้ทั้งนั้นมีสักบาท2บาทให้ผมยืมก่อนไหม
0: ตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้กันอยู่
1: เดี๋ยวคุณพี่มาฟังเพลงทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันครับ15:55เดี๋ยวทิ้งท้ายเพลงเพราะๆรายการมีคนฟังแนะนำเข้ามานะที่กลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงที่

0: ติก่อนที่จะส่งต่อให้
1: อ
0: าจารย์ประยงต่อเนาะศิลปินแห่งชาติชั่วโมงหน้ามาฟังเพลงใหม่ๆกันสักหน่อยซึ่งสัปดาห์นี้5เพลงจะมีเพลงอะไรบ้างนี่แม่ยกกำลังรอคอยกันอยู่ด้วยสำหรับเพลงจากน้องลีโออ่ะเกริ่นไว้แค่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันครับ

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลใช้เวที World Bank IMF ต่อยอดความร่วมมือการศึกษาเปิดโอกาสเยาวชนไทยสู่การมีงานทำร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยคอนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการศึกษาและทุนมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจระยะยาวผ่านความร่วมมือระยะ5ปีตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและธนาคารโลกการผนึกกำลังดังกล่าวมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงสู่สถานศึกษาอาชีวะทั่วประเทศมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยกสศจะเข้ามาช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนกลุ่มเปราะบางรายได้น้อยและพื้นที่ห่างไกลขณะที่ธนาคารโลกจะสนับสนุนองค์ความรู้และประสบการณ์ระดับสากลมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเวทีนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหารือด้านเศรษฐกิจระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาทักษะประชาชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งรัฐบาลพร้อมเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสร้างอาชีพรายได้และประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไปผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นตามพยานหลักฐานก่อนส่งปปช.ตามกำหนด30วันพลตำรวจเอกสำราญดวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังปปช.ส่งสำนวนคดีต่ออัยการสูงสุดไม่ทันกำหนดฝากขัง84วันว่าเท่าที่ตนทราบสำนวนคดีที่ตำรวจส่งไปให้ปปช.ดำเนินการตามกรอบเวลา30วันรวบรวมตามข้อเท็จจริงได้ส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องหาหากมีหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะช่วยดำเนินการติดตามโดยจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่จะทำให้ดีที่สุดรัสเซียจัดดีเซล 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่ารัสเซียพร้อมที่จะจัดหาน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันให้กับสหรัฐและตลาดโลกอันจะเป็นการช่วยเศรษฐกิจโลกโดยรวมขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียจะจัดหาน้ำมันดีเซลจำนวน 300,000 ตันให้ตลาดโลกในทันทีภายหลังการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำรัสเซียในวันเดียวกันทำเนียบรัฐบาลเครมลินของรัสเซียระบุด้วยว่านายปูตินและนายทรัมป์ยังได้หารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในยูเครนและสถานการณ์ในอิหร่านด้วยด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ของยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงที่ยอมให้รัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลให้กับสหรัฐและตลาดโลกได้โดยเรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็นการลงทุนในสงครามที่ต้องยุติลงไม่ใช่ให้ยืดเยื้อข้อตกลงนี้ประกาศออกมาขณะคณะผู้แทนของยูเครนอยู่ในสหรัฐเพื่อหารือแนวทางยุติสงครามกับรัสเซียโดยผู้นำยูเครนมองว่าเป็นการตัดสินใจที่อ่อนแอจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งและจะไม่ก่อประโยชน์หรือสันติภาพใดๆแต่จะเท่ากับการมอบเงินทุนให้กับรัสเซียใช้ทำสงครามและบ่อนทำลายความพยายามบรรลุข้อตกลงสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เติ้นน่าจะฮอตฮินกาแฟซองทรีนวันที่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮินกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ่ชั่วโมงที่4กันแล้วครับผม16:10 น.ท้องฟ้าวันนี้ยังแจ่มใสอยู่นะ
1: ขอให้แจ่มใสแบบนี้ไปตลอดนะคะตลอดวันตลอดคืน
0: จริง
1: อย่าเพิ่งมานะฝน
0: เออ
1: เป็นไงพี่โอ๊ตดูดิดูสภาพอากาศดิคาดว่ายังไงคะวันนี้
0: ก็ขอให้ผ่านไปลุล่วงเพราะว่าผมก็เฝ้าติดตามข่าวสารอยู่เพราะว่าตามที่หลายๆเพจหรือว่าหลายหน่วยงานใช่ไหมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศก็เหมือนลุ้นอยู่ว่าวันนี้นะก็ต้องระมัดระวังเรื่องราวของฝนที่จะแทบจะทั้งภาคกลางลงไปตอนใต้เลย
1: โอ้แล้วตกแบบยาวนาน
0: ค่อนข้างจะเยอะฝนปริมาณเยอะอะไรเงี้ย
1: ปริมาณเยอะด้วยแล้วตกยาวนานตกแช่อีกแล้วใช่ไหม
0: เออแต่ก็ไม่ตุ้ง
1: ไม่ตุ้งคือ
0: ตุ้งแช่ตุ้งแช่อ๋อ
1: ไม่ตุ้งตุ้งแช่อ๋อตกใจหมดเลย
0: เหนื่อยมุกตัวเองเหมือนกันนะ
1: แล้วหนูตุ้งอ๋อตุ้งแช่ฝนไม่ได้ตกแต่ขอให้มันเป็นอย่างนั้นนะสาธุนะคะเดี๋ยวอย่างนี้พี่โอ๊ตเตรียมตะไคร้
0: ได้นะให้ผมทำอะไรฮะปักหรือว่า
1: ให้พี่โอ๊ตเป็นคนปัก
0: เหรอ
1: ใช่
0: ไม่ผมอยากได้ข่ามะกรูดด้วย
1: เอาไปทำอะไรต้มยำ
0: เออ
1: แซ
0: ่บแซ่บนะ
1: ในช่วงแบบว่าฝนตกอะไรเงี้ย
0: ใส่เนื้ออะไรดีอะพี
1: ่กุ้ง
0: ฟังเพลงกันดีกว่าฟังเพลงกันดีกว่าดิพาหิวกันแล้วนะเมากันเพลินมาชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงที่4ก็เป็นประจำเราจะมาแนะนำ5ซิงเกิลเพลงใหม่ที่เข้าสู่ระบบจอกคิวฮิตนะครับก็จะเปิดสลับสับเปลี่ยนกันตั้งแต่12 ถึง 16ตุลาคมนะครับทุกช่วงนักจัดรายการในช่วงเวลาของจอกคิวฮิตนั่นเองพี่เสียเปี๊ยกว่าไงนะพี่พิมพ
1: ์อ๋อนุชมืดมา8ด้านเลยครับผม
0: เป็นกระจกเลยกระจก8ด้าน
1: อันนั้นกระจก6ด้านนะถ้ามืดไม่ใช่8ด้านไม่ใช่กระจกละนะทันด้วยหรอกระจก6ด้านเนี่ยเราอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยุคแบบว่าวัยรุ่นเจนอะไรเจน Y
0: นะ
1: คะน้องอุ้มบอกบ้านหนูร้องแล้วค่ะทำไมถึงอะไรร้อง
0: ร้องอะไรอ่ะ
1: นี่เหรอคะอะไรร้องละเราอ่ะเราก็พิมพ์มาให้ครบสิฟ้าร้องแมวร้องหนูร้องอะไรก็ว่าไป
0: หนูมึงเลยว่าไงฮะดีเจโอ๊ตอยากกินกุ้งแช
1: ่ปลาน้ำปลาสแน่เลย
0: ปลาส
1: เขาวิ่งผิดโอ้โหเรานี่ก็อ่าน
0: น้ำปลาเออเพราะว่าปอลอแล้วก็มีสอเสือพิมพ์ผิดเนี่ยนิ้วเล็กไปหน่อย
1: นิ้วล็อกนิ้วล็อก
0: นิ้วใหญ่ไปหน่อยมันก็เลยเบียดนิ้วเบียดไง
1: เออนิ้วเบียดนะคะแซวหยอกนะ
0: นะ
1: ค
0: ่ะทิพย์สุดาบอกว่าหนูได้อะไรจากการที่เมาเมื่อกี
1: ้
0: ก็อาจจะไม่มีเหมือนกันนะ
1: ได้ความบันเทิงนะคะ
0: อาจจะไม่ค่อยมีเหมือนกัน
1: ไม่มีสาระอะไรหรอกมีความบันเทิงไปวันๆนี่แหละอ่ะเข้าจอกหรือยังเนี่ยพี่โอต
0: ลกนั่นแล้วมาเข้าสู่ช่วงเวลาของจอกคิวฮิต
1: ค่ะจอกคิว
0: ฮิตสิ่งแรกครับที่จะแนะนำกันนะครับงานใหม่เลยนี่สดๆร้อนๆนะจากพี่หญิงทิติการครับเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่ายอิสระนะคุณฟังชื่อเพลงครับเมรีเราไปฟังกันก่อนหรือว่ายังไงดี
1: ไปฟังกันพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เสรีครับงั้นจากหญิงทิติการนะฮะซึ่งคำร้องทำนองครับพี่พิม
1: คำร้องทำนองนะคะได้พี่วรพลมูลเสนานะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เอ็มนาโนนั่นเองนะคะเป็นคล้ายๆกับว่านำวรรณคดีนะคะเรื่องของพระรุตเมรีเนี่ยมาเล่านะคะก็นี่ไงเป็นเมรีขี้เมาจริงๆด้วยนะคะเมรีหลังไมค์บอกมาว
0: ่
1: าเมรีขี้เมาหรือเปล่าอ๋อใช่เลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้แหละมันเป็นที่มาของคำนี้นะคะอ
0: ย่าว่าขี้เมาเลยฮะพี่แค่คอแห้ง
1: อ๋อคอแห้งเฉย
0: ๆต้องการความกระชุ่มกระชวยและความสดชื่นเป็นบางครั้งบางคราว
1: อ๋อแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าตกลงพระรถเมรีเกี่ยวอะไรกัน
0: เ
1: ป็นคืออะไรเราก็ไม่รู
0: ้แล้วก็นั่งเมาส์กัน
1: เออนั่งเมาส์กันอยู่
0: การงานเราตั้งใจทำมากไง
1: ไม่ใช่เราไม่ตั้งใจเรียนตอนเด็กๆไงเราก็เลยไม่รู้ว่าวรรณคดีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนนะคะ
0: นี่นะครับอ่ะขอบคุณหลายๆคอมเมนต์เลยนะฮะคุณอนุชาบอกว่าเมรีขี้เมาครับนี่เพราะว่าผมซื้อน้ำแข็งไปให้เขาเองนี่สนับสนุนซัพพอร์ตนี่สุดยอดไปเลย
1: เออขอบคุณนะคะพี่อนุชาก็ส่งมาจากเลยนะน้ำแข็งอ่ะ
0: นี่น้ำแข็งโซดาไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรโซดาสไปซ์หรือว่าผสมอะไรดีนี่ต้องถามพี่อนุชานะแกงเล่นลุง935สวัสดีด้วยนะฮะบอกว่านี่บอกหวยแต่ไม่อ่านออกอากาศให้เดี๋ยวเลขเคลื่อนนะพี่นะลุง935นะ
1: เดี๋ยวเราเก็บไว้ซื้อกัน2คน
0: ที่มาบอกต่อนะครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทักทายอีกหลายคนเนาะที่แวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันตามประสานะฮะแล้วก็มีฝากเพลงกันเข้ามาซึ่งกลับมาที่ซิงเกิลพี่หญิงทิติการสักนิดหนึ่งนะครับเพลงเมรีคำร้องทำนองเพลงนี้ได้จากคุณ

0: วรพลใช่ไหมว
1: ่
0: าวรพล
1: บอกไปแล้วล่ะเมื่อกี้เนี้ยบอกไปแล้วล่ะเมื่อกี้เนี้ย
0: หลับในแน่จริง
1: อยากอ่านอีกก็ได้ได้เลย
0: นะผมหลับในขอไปพี่พิมมาเดินทางกันต่อซิงเกิลที่สอง
1: ไปซิงเกิลที่สองกันดีกว่านะคะ
0: ครับผมงานจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองครับสังกัดค่ายแกมมี่โกขนฟังชื่อเพลงครับฮักแพ้บุญแห่เทียนไปฟังกันครับ

0: ฮักแพ้บุญแห่เทียนครับงานจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองสังกัดค่ายกับมิโกนะครับนี่ก็เป็นซิงเกิลที่2ในช่วงเวลาของจ่อชีวิตของเราครับซึ่งเพลงนี้ได้อาจารย์บิ๊กภูมารินเป็นคนเขียนคำร้องทำนองครับคุณฟังก็เรียบเรียงเสียงประสานดนตรีโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพร
1: ค่ะแห่เทียนนี่คือเทียนพรรษาใช่ไหมหมายถึงเทียนพรรษาเนาะนะคะแล้วก
0: ็ใช่
1: ใช่ใช่แหละมั้งมีแบบว่าอึ้งไปนิดนึงใช่เปล่านะแต่ว่าเห็นช่วงนี้เหมือนจะออกพรรษาแล้วหรือเปล่า
0: ครับ
1: เนาะแล้วเขายังแห่เทียนกันอยู่หรือยังไงก็ไม่แน่ใจเน
0: าะอาจจะใกล้แล้วนะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงพีเรียดของการเข้าพรรษาอยู่ใช่ไหม
1: ก็เลยมีการแห่เทียนอะไรใดๆเนาะนะคะ
0: ถูกต้องนะครับ10:27 นครับสวัสดีไปถึงคุณวุฒิชัยสุดหล่อผู้ที่โสดแต่ไม่สนิทนะแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจผมต้องการมีเมียเพิ่มครับวันเสาร์แบบนี้ผมเหงาหงอยนั่งหงอยเหงาอยู่ชั้น4
1: เดี๋ยวนะเขาพิมพ์มาตรงไหนเอ่ยเนี่ยพี่ออดอ่านตรงไหนเอ่ย
0: แล้วก็ฝากเพลงมาด้วยครับพี
1: ่นี่
0: ม
1: ีเพลงอะไร
0: เล่าบอกเป็นนะของม่อนวรวิทย
1: ์นี่รู้ใจเขานะเนี่ย
0: นี่
1: รู้ใจด้วยนะว่าเขาจะขอเพลงอะไรนะ
0: ประมาณนั้นนะนี่บอกว่าอยู่ลาดกระบังนะไม่ได้อยู่ชั้น4นะตอนนี้นะคุณวุฒิชัยนะบอกว่าลาดกระบังแดดเปรี้ยงเลยครับผม
1: ดีใจจังเลยลาดกระบังแดดเปรี้ยงกับเขาสักทีเน
0: า
1: ะ
0: นะเขาจะไปเตรียมเซอร์เวย์ไปทำกิจกรรมหรือเปล่า
1: คุณวุฒิชัย
0: คุณเพิ่งเก็ตใช่ไหมผมเซลเขาไปเยอะเลยเนี่ย
1: เพิ่งเก็ตไงว่าเขาคือใครพอคุณเปิดรูปขึ้นมาคุณวุฒิชัยคนนี้เองนะคะเขาอยู่บ้านเดียวกับฉันนะ
0: เซลอีก
1: เขาอยู่ลาดกระบังนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้กลับบ้านมาเป็น2 อาทิตย์แล้วล่ะ
0: เอ๊ะเขาติดบ้านใหม่หรือยังไง
1: เขาไปอยู่อีกบ้านหนึ่งบ้านหลังที่2
0: บ้านหลังที่2นะ
1: เพราะว่าบ้านหลังแรกเขากลับไม่ได้
0: เดี๋ยวเขาน้ำตาไหล
1: บ้านหลังแรกคือเขากลับไม่ได้เขาเลยต้องไปอยู่บ้านหลังที่2
0: แค่นี้ก็เจ็บแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เขาอยู่จริงๆเขาน้ำท่วม
0: อ๋อ
1: กลับไม่ได้จริงๆอันนี้เรื่องจริงอ
0: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประสบภัยใช่ไหม
1: ผู้ประสบภัยด้วยกันนะคะตอนนี้น่าจะกลับบ้านได้แล้วนะตอนนี้มันน้ำเริ่มลดแล้วนะคะ
0: นี่เราก็ลุ้นกันอยู่นะคุณวุฒิชัยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
1: นะ
0: อะไรต่ออีก
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ
0: มาฟังเพลงกันต่อนะ
1: ฟังเพลงกันต่อดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: แซวคนเล่นๆหนึ่ง 2-3 นาทีมาถึงนี้แม่ยกก็ขอกันเข้ามาเป็นตลอดเป็นประจำแล้วก็เป็นกิจวัตรนะครับงั้นจากลีโออาทิตย์ก็ผมสังกัดค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดน้องน่ารักมากนะเสียงก็ดีหล่อวันหล่อขึ้นจริงๆน้องอาทิตย์น้องลีโอนะฮะซึ่งเพลงใหม่ของเขาครับชื่อว่าร
1: ักในวรรณคดีวรรณคดีมาอีกแล้วนะคะ
0: จะเป็นวรรณคดีไหนยังไง
1: เรื่องอะไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนค่ะ

0: รักในวรรณคดีครับงานจากลีโออาทิตย
1: ์สังกัดยุงข้าวเรคคอร์ดนะคะน้องลีโอนี้นอกจากจะหล่อแล้วนะเสียงดีแล้วนะเขามีความสามารถในเรื่องของการเขียนคำร้องทำนองเพลงด้วยแต่งเพลงนั่นแหละนะคะเขาแต่งเองนะเพลงนี้เขียนคำร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงเองด้วยนะคะจากลีโออาทิตย์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยลีโออาทิตย์และเต็มถังนะคะ
0: ก็เป็นเพลงซิงเกิลไพเราะเลยนะพูดถึงแบบว่าความรงความรักเปรียบปรงเปรียบเลย
1: นางรจนาน
0: ะ
1: จับใจความได้ว่ามีนางรจนาอยู่ในเพลงแต่ไม่รู้มีวรรณคดีเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่า
0: เพราะว่าพอปิดไมค์ปุ๊บเราก็เมาส์กันตลอดเลยนะ
1: นะคะเดี๋ยวไปตั้งใจฟังใหม่นะคะรักในวรรณคดีนะคะสำหรับแม่ๆที่ขอกันมาทั้งอาทิตย์เลยนะคะวันนี้เข้าจ่อแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังได้เลยทั้งสัปดาห์นะคะ
0: ใช่ครับผมซิงเกิลที่4กันต่อเลยครับซิงเกิลนี้จากไทม์ธนาครับชื่อเพลงว่าส่งพัสดุจากสังกัดค่ายจอห์นนี่มิวสิกไปฟังกันต่อเลยครับ

0: สมพัสดุครับงานจากไทม์ชนาสังกัดค่ายจอห์นนี่มิวสิกนะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองเพลงนี้ได้จากวิทย์ไมทองคำก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยแต่งให้น้องเบิ้ลเนาะจันทโครบก่อนหน้านี้ที่เราได้ฟังกันไปสำหรับผลงานของพี่วิทย์ไมทองคำนะครับที่ประพันธ์เพลงนะส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานครับได้จากอาจารย์วิทย์เช่นกันแต่เป็นอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกน
1: ะ
0: จากยะโสยะโส
1: เขาเป็นคนละคนกันนะตอนแรกเข้าใจว่า
0: เอ๊ะคนเดียวหรือเปล่านะ
1: แต่ว่าไม่ใช่นะคะคนละคนกันเนาะนะคะเป็นยังไงกันคะตอนนี้นะคะก็ทำอะไรยังไงที่ไหนอยู่ส่งมาบอกกันได้นะคะฝนตกไหมเอ่ยยังไงเอ่ยนะคะนี่พี่มารีเขาก็อยู่ลาดกระบังเหมือนกันนะคะ
0: ใช่
1: นะชาวลาดกระบังก็ส่งกำลังใจให้กันในช่วงน้ำท่วมจำได้หมดเลยใครอยู่บ้างเนี่ยใช่ใช่นะคะก็เลยรู้ว่ามีใครอยู่แถวๆลาดกระบังบ้างนะคะมาอีกหนึ่งเพลง
0: ครับเสียงกันที่5แล้วพี่พิมพ์อุ๊ยแป๊บๆถ่าพอดีโอ้นี่เราก็เมามอยนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะ40แล้วตอนแรกว่าจะเปิดแบบรัว
1: ๆไม่ได้แล้วนะคะยังไม่ได้โฆษณาเลยนะเนี่ย
0: เสียงกันที่5กันดีกว่าครับจากหนุ่มไดมอนด์ฤทธิ์ไกรคุณฟังชื่อเพลงว่าคืนมาหาอ้ายได้บ่คืนมาหาอ้ายได้บ่ไปฟังกันครับกันจากไดมอนด์ฤทธิ์ไกร

0: ืนมาหาไอไดบองานจากน้องไดมอนฤทธิไกรนะครับส
1: ัง
0: กัดคาอิสระเพลงนี้ซึ่งคำร้องทำนองครับได้จากอาจารย์เวฟอภิรักษ์ครับเรียนเสริมสารโดยพี่ดุยเชียงรำมาซาซิงเกิลเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเจาะชีวิตเข้าสู่ระบบของเรานะ
1: นะคะ5เพลงค่ะเดี๋ยวทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพลงแรกเมรีจากพี่หญิงทิติการนะคะเพลงที่2ฮักแพ้บุญแห่เทียนจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะคะเพลงที่3รักในวรรณคดีจากน้องลีโออาทิตย์นะคะเพลงที่4ส่งพัสดุค่ะจากธรรมธนาและเพลงที่5คืนมหาอ้ายได้บอจากไดมอนด์ฤทธิไกรนะคะ
0: 5เพลงครบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาของจอคิวฮิตเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: จอคิวฮิตเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีม
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSSS

0: ากไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

0: ไอฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update
6: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
7: โดยมหานครทีม
8: มาช่วงท้ายกันแล้วนะครับ16:49ก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกันนะ
9: ค่ะนะคะอ้าวต่อเวลาอีกได้ไหมพี่โอสนุกจังเลย
8: โอ้ได้สิได้สิ
9: อีกสักชั่วโมงนึงนะ
8: ให้อาจารย์ประยงนั่งรอต่อไป ดีไหม
9: เดี๋ยวเราจัดแทนอาจารย์ประยงให้ท่านพักได้นั่งพักผ่อนไปก่อนนะคะ สนุกดีเนาะนานๆทีจะได้มาเจอกันนะ
8: ฮะเพลงไหนที่ขอมาแล้วยังไม่ได้เปิดเท่ากับเราดองเพลงคุณนะครับก็ไม่ต้องคิดเยอะนะฟังจะเจอกันไป
9: เพราะปกติก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วปกติจะดองกันอยู่
8: เวลามันไม่ค่อยทันอยู่แล้วนะฮะ
9: นะฮะอ่ะทิ้งท้ายกันอีกสักสองเพลงกันละกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทุกคนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะกับพวกเราในช่วงเวลาเป็นประจำของเรานะคะของพี่โอ๊ตก็จะเป็นช่วงเวลานะคะกี่โมงล่ะ
8: ช่วง 4 โมงเย็นจนถึง 1 ทุ่มตรงครับผม
9: วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็ของพิมดาเจอกันทุกวันพฤหัสศุกร์นะคะ 10 โมงถึง 12 โมงตรงนะคะ
8: ครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกแนะนำกันเข้ามานะจ๊ะก็สนุกกันต่อกับอาจารย์ประยงบนคลื่นความถี่ FM 95ใครที่กำลังเดินทางขับขี่ท่องเที่ยวให้ปลอดภัยด้วยตอนนี้ฟ้าก็ยังคงเปิดอยู่นะครับแต่ช่วงดึกๆอาจจะมีฝนที่แบบว่าตกต่อเนื่องอะนะ
9: ค่ะเตรียมรับมือกันให้ดีๆนะคะ
8: เนาะ
9: ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
8: ใช่แล้วดูแลหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะจ๊ะ
9: จ้า
8: บอกตัวเองนะ
9: บอกตัวเองพูดอะไรเข้าตัวเองตลอดเลยอ่ะงงมากนะคะ
8: นั่นน่ะสินะ
9: เดี๋ยววันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆนะคะ
8: ไปแล้วจุ๊บ
9: จุ๊บสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าท่านั่ง 17:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองหมอเอกโพสต์แจ้งเม็ดเงิน 10,000 ล้านเปรียบเทียบขนาดของเงินทำอะไรที่จับต้องได้เพื่อสุขภาพของทุกคนมีประโยชน์มากกว่าหว่านเงินไปกับการจัดอบรมประชุมจัดอีเวนต์สื่อโฆษณาหรือทำแคมเปญนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวเพื่อชี้แจงเรื่องงบประมาณจากภาษีบาปของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจำนวน 4,000 ล้านบาทโดยเปรียบเทียบขนาดของเงินโดยไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องผลทางเศรษฐศาสตร์ของการส่งเสริมสุขภาพที่สามารถลดการเกิดโรคหรือลดความรุนแรงของโรคเพื่อให้คนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงสาธารณสุขเห็นภาพว่าเงิน 4,000 ล้านบาทต่อปีสามารถทำอะไรแบบจับต้องได้บ้างเพื่อสุขภาพของทุกคนซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงได้ปีละ 1,270 คันสร้างอาคารผู้ป่วยนอกให้โรงพยาบาลชุมชนได้ปีละ80หลังซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้รอพอสอตอได้ปีละ 13,000 แห่งซื้อเครื่องกระตุกหัวใจช่วยชีวิตหรือ AED ได้ปีละ 57,000 เครื่องและสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางระดับตติยภูมิได้ปีละ1แห่งแน่นอนที่สุดว่าการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคควรให้ความสำคัญแต่ควรเป็นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแบบถูกหลักทฤษฎีในการส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่แค่หว่านเงินไปกับการจัดอบรมจัดประชุมหรือจัดอีเวนต์และไม่ใช่แค่ทุ่มเงินไปกับการโฆษณาหรือทำแคมเปญนี่จึงเป็นเหตุผลให้งบประมาณของสสส.จะต้องถูกนำเข้าสู่ระบบงบประมาณเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทางหลวง305หลังน้ำเริ่มเน่าเสียบ้านเรือนริมทางได้รับผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวง305รังสิตนครนายกแยกมสว.องครักษ์น้ำท่วมขังนานบ้านเรือนริมทางเดือดร้อนหนักน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงร่วมกับนายเกรียงไกรกิติธเนศวรสส.นครนายกเขต2องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกผู้นำชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนประชาชนริมทางหลวงหมายเลข305เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเร่งด่วนแนวทางแก้ปัญหาได้แก่สำนักงานปภ.จังหวัดนครนายกเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณฝั่งตรงข้ามมสว.องครักษ์เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์แขวงทางหลวงนครนายกจัดช่องทางจราจรพิเศษแบบวิ่งสวนทางในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้พร้อมเร่งเปิดทางระบายน้ำผ่านแนวทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะบ้านเรือนริมทางที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังและปัญหาน้ำเน่าเสียมาเป็นเวลานานตำรวจบราซิลยิงวิสามันคนร้ายบุกศูนย์ดูแลเด็กเล็กตำรวจบราซิลช่วยเหลือเด็ก13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันภายในศูนย์ดูแลเด็กเล็กในย่านเซาบลาสเมืองกูรีติบารัฐปารานาทางภาคใต้นานกว่า3ชั่วโมงเมื่อวานนี้หลังมีผู้ชายคนหนึ่งพร้อมมีดและน้ำมันบุกเข้าไปภายในศูนย์ดูแลเด็กเล็กพร้อมเทราดน้ำมันบนพื้นห้องก่อนขู่ว่าจะจุดไฟเผาตำรวจใช้เวลาเจรจาหว่านล้อมให้มอบตัวอยู่นานจึงตัดสินใจยิงวิสามันเขาขณะพยายามจะคว้าตัวเด็กคนหนึ่งระหว่างเผชิญหน้าจวนตัวกับตำรวจโดยไม่มีเด็กบาดเจ็บรุนแรงส่วนมูลเหตุจูงใจคนร้ายยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซอง3 in 1ที่มันแคมๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซอง3 in 1ที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้3 in 1หอมแคมปรักชาติลงตัว
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับ

จะฮิตอย่างไรจะมีเพลงเพราะให้ท่านฟังอย่างไรให้ติดตามรายการของเราไปให้จบนะครับท่านผู้ฟังนะครับรับรองว่าท่านจะได้รับฟังเพลงเก่านับเป็นร้อยปีอย่างน้อยก็20ปีขึ้นไปเพื่อจะเปิดให้ท่านฟังส่วนมากจะเป็นเพลงที่รวบรวมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมชื่อโครงการว่าสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ซึ่งกรมส่งเสริมรวบรวมไว้หลายปีแล้วนะครับท่านผู้ฟังเราก็เปิดสลับไปสลับมาก็ยังไม่หมดสักทีนะครับจะเปิดสลับไปสลับมาจนท่านผู้ฟังก็คิดจะฟังแล้วคงไม่เบื่อนะครับเพลงแรกชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับซึ่งเป็นนายกนักเพลงลูกทุ่งคนปัจจุบันนะครับเพลงที่2เทิดไทยจอมราชนะครับทั้งนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแพรวพรนารายณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเพลงไตเติ้ลของเราที่เปิดสลับไปสลับมากับเพลงอื่นทุกเสาร์ไปนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับซึ่งได้เตรียมไว้ให้ท่านผู้ฟังนะครับส่วนมากจะไม่ได้ตามคำขอนะครับเป็นการเตรียมเพลงที่สุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9โครงการนี้มาเปิดให้ท่านฟังทุกเสาร์ไปนะครับเพลงแรกในช่วงนี้ชื่อว่ากลับเถิดเรียมจ๋านะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเมืองมนสมบัติเจริญนะครับเพลงนี้อายุไม่ต่ำกว่า60ปีแล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงที่2นางรองนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยทูลทองใจเพลงนี้อายุมากพอๆกับกลับเถิดเรียมจ๋านะครับท่านผู้ฟังขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบลูกทุ่งครับ

พูดถึงเพลงนางรองถ้าเราฟังเฉยๆว่านางรองผมนึกว่าเป็นอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่พอฟังเนื้อเพลงแล้วมันไม่ใช่อำเภอไม่ใช่อะไรแต่เป็นน้ำตกนางรองน้ำตกนางรองนี่น่าจะอยู่แถวนครนายกนะครับท่านผู้ฟังนะครับซึ่งเป็นน้ำตกที่คนชอบไปเที่ยวกันมากนะครับอันนี้ก็คิดว่าข้อมูลถูกต้องนะครับเอาละครับให้ท่านฟังเพลงต่อไปในแบบไทยสากล นะครับจะเริ่มด้วยเพลงโลกนี้คือละครนะครับไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยปรีชาบุญยเกียรติเพลงนี้ก็ไม่ต่ำกว่า60กว่าปีขึ้นไปแล้วนะครับเพลงที่2เย้ยฟ้าท้าดินนะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2536เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยมงคลอมาตยกุลนะครับแล้วก็ผู้ขับร้องเพลงนี้ต้นฉบับก็คือคุณสมสกุลยงประยูนนะครับนานมากเช่นเดียวกัน60ปีขึ้นไปทั้งนั้นนะครับเพลง2เพลงนี้นะครับขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลครับ

เป็นไงครับท่านผู้ฟังเพลงอายุตั้งเกือบร้อยปีเสร็จแล้วเนี่ยมาดูที่การเรียบเรียงเสียงประสานทั้งสองเพลงนะครับโดยครูมงคลอมาตยกุลมันเดินทางแนวเดียวกันท่านเรียบเรียงเสียงประสานแบบบิ๊กแบนนะครับฟังดูแล้วเหมือนแบบบิ๊กแบนวงใหญ่ก็อย่างน้อยก็แทรก3ทำโบนทำโบน1ทำเป็ด2คันอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับถ้าบิ๊กแบนก็ต้องใหญ่กว่านี้อีกแต่อันนี้บิ๊กแบนระดับกลางนะครับฟังแล้วเป็นอย่างนั้นนะครับดูการเรียบเรียงเสียงประสานท่านจะใส่เรียบเรียงเสียงประสานแบบคอร์ดประสานกันกลมกลืนดีเหลือเกินนะครับลูกเล่นลูกสอดลูกอะไรต่างๆเนื้อหนักแน่นท่านก็ใส่ดนตรีหนักแน่นไปตามไปด้วยอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมเองนะครับสำหรับนักดนตรีทั้งหลายถ้าฟังอยู่ก็อาจจะมีความเห็นคล้ายๆผมนะครับก็ให้ท่านฟังเพลงต่อไปนะครับในแบบลูกทุ่งก็เป็นฝีมือการเรียบเรียงเสียงของครูมงคลอมาตยกุลทั้งสองเพลงลองฟังเปรียบเทียบกันดูสองเพลงที่แรกนั้นกับสองเพลงต่อไปต่างกันอย่างไรนะครับเพลงแรกสาวฝั่งโขงนะครับคำปันผิวขำเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยปองปรีดาคำปันผิวขำกับปองปรีดาเนี่ยเป็นคนเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังชื่อแต่งเพลงว่าคำปันผิวขำชื่อร้องเพลงว่าปองปรีดานะครับเพลงที่สองบัวตูมบัวบานนะครับบุญสมอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับครูมงคลอมาตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพรพิรมนะครับบุญสมอยุธยากับพรพิรมก็เป็นคนเดียวกันนะครับเรียกว่าแต่งเพลงเองแล้วก็ร้องเองนะครับท่านผู้ฟังนะครับทั้งสองเพลงนี้ท่านลองเปรียบเทียบการเรียบเรียงเสียงประสานของครูมงคลกับสองเพลงแรกกับสองเพลงนี้มันต่างกันอย่างไรเพราะกันอย่างไรในแบบไทยสากลและก็แบบไทยลูกทุ่งขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
5: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

0: ันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
4: จะให้ท่านฟังต่อไปในแบบไทยสากล นะครับเริ่มด้วยเพลงน้ำตาแสงใต้นะครับมารุตเนรมิตเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ2531นะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยปรีชาเมตไตรหรือว่าคณะกระชับมิตรนั่นเองนะครับขับร้องโดยฉลองสีมาเสถียรนะครับเพลงที่2ขอให้เหมือนเดิมนะครับพรพิรุณศิลปินแห่งชาติ2531เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยสุนทราภรณ์นะครับคีติคีตากร

เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเอื้อสุนทรสนานนะครับเอื้อสุนทรสนานกับสุนทราภรณ์คือคนคนเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลครับ

ถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านผู้ฟังเพลงขอให้เหมือนเดิมประมาณพ.ศ. 2510 11 12 13นี่แหละครับเป็นเพลงที่ดังมากในยุคนั้นนะครับขอให้เหมือนเดิมดังจริงๆจนกระทั่งงานวัดต่างๆนะหาวงสุนทรภรณ์ไปเล่นตามงานวัดนะครับปกติสุนทรภรณ์เขาจะไม่เล่นงานวัดเขาจะมีงานลีลาศอย่างเดียวแล้วก็เป็นไทยสากลนะครับไม่ออกลูกทุ่งนะครับมีครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ของสุนทรภรณ์คือออกเล่นงานวัดเพราะวัดหาไปเล่นนะครับในยุคของขอให้เหมือนเดิมหลังนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับให้ท่านฟังเพลงต่อไปนะครับเป็นแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงบางกอกน้อยนะครับพิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัยชนะบุญณโชติศิลปินแห่งชาติ2541นะครับเพลงที่2มนรักลูกทุ่งสุดยอดของเพลงลูกทุ่งในประเทศไทยเลยนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยไพรวันลูกเพชรขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดอกที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: พิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
1: วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะเรามีภาพฝันการเดินทางสำหรับคนกรุงเทพว่าเราอยากมีชีวิตการเดินทางที่สะดวกสบายการเดินทางแบบไร้รอยต่อเราเห็นคำว่าล้อรางเรือมานานแต่ในภาพของความจริงเรายังพบว่าการเดินทางของแต่ละระบบเนี่ยอาจจะยังบริหารแยกกันทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของตารางเวลาเริ่มจากรถไฟฟ้าก่อนเพราะถือว่าเป็นเส้นเลือดสายหลักของคนกรุงเทพในการเดินทางเดิมเนี่ยก็มีอยู่หลายสีหลายเส้นทางฮะ

0: ระทรวงคมนาคมในยุคของท่านคิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อเอาเฉพาะของรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะให้มันสามารถที่จะไปทีเดียวและสามารถเดินต่อเดินทางต่อเชื่อมโยงในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ครับอันนี้ก็ต้องเท้าความนิดนึงนะครับว่าจริงๆในระบบรางคือรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางกระทรวงคมนาคมได้มีการวางแผนในระบบรางเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณสัก500กิโลเมตร
0: ครับ
1: ขณะนี้เราสร้างมาแล้วเนี่ยที่แล้วเสร็จนะครับประมาณ280กิโลเมตรอยู่ในระหว่างการดำเนินการประมาณสัก90กิโลเมตรซ
0: ึ่
1: งก็ใน90กิโลเมตรก็น่าจะทยอยเสร็จตั้งแต่ปี71เป็นต้นไปนะฮะทยอยไปเรื่อยๆความยาวของระบบรางเนี่ยถึง280กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ
0: ครับ
1: ก็เชื่อว่าเราน่าจะเริ่มมีการทำเรื่องของระบบรางเนี่ยโดยการเขาเรียกว่าเอาระบบตัวร่วมมาใช
0: ้
1: การแลกเข
0: ้
1: าเราจะคิดอย่างไ
0: ร
1: สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ในแต่ละเที่ยวในแต่ละเที่ยวในที่นี้หมายความว่าเดินทางไปไม่เกี่ยวกับเดินทางกลับ
0: เรานับเป็นขาน
1: ับเป็นขาสูงสุดเท่าไหร่นะครับรถไฟของแต่ละสีตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการอยู่ 2-3 รายนะครับ
0: คนละเจ้ากัน
1: ของรฟท.รฟม.ม
0: ัน
1: ก็คงต้องรวบรวมเข้ามาไว้ที่รฟม.เพียงที่เดียวเพ
0: ื่
1: อจะกำทำการบริหารในการเก็บค่าโดยสารโดยเฉพาะก่อนที่เราจะไปถึงคำว่าตัวร่วมเนี้ยอีกส่วนหนึ่งผู้โดยสารก็คือประชาชนผู้มาใช้บริการคุณเดินทางเข้าเนี้ยสมมติเราตอนเนี้ยนโยบายของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล บอกว่าใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45แลกเข้าไม่มีซ้ำซ้อน คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย ก
0: ็
1: คือ17บาทแลกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาท
0: ตอน1ขาของการเดินทาง
1: ของตอนหนึ่งของการเดินทางซึ่งจากที่นโยบายที่ทางกระทรวงคมนาคมได้เรียนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบว่าเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี่ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช
0: ้
1: แต่ในการประกาศใช้นี้ข้อคือเอา
0: รา
1: พอมองมันเป็นผู้บริหารและเราก็ได้มีการประชุมเพื่อจะให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยมาเป็นเคลียร์ลิ่งเฮาส์ก็คือดูแลเรื่องหลังบ้านใครขาดใครเกินธนาคารกรุงไทยมีหน้าที่จะทำหลังบ้านแล้วก็คืนเงินให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารนะไม่เกิน3วัน
0: ครับอันนี้จะเป็นเสมือนของขวัญปีใหม่เลยไหมครับเพราะเป็น1มกราพอดี
1: เป็น1มกราเราถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางรัฐบาลมอบให้กับผู้เดินทางในระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพและปริมณฑลพ.ร.บ.รางเราจบแล้วพ.ร.บ.ตัวร่วมเราก็ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วแต่ขณะนี้เรามีข้อตกลงว่าเราจะใช้ EMV ก็คือวีซ่าอะไรพวกนี
0: ้
1: ใครที่เป็นนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศข้างหลังบัตรมันจะมี EMV เราสามารถไปจ่ายหรือสแกนและเข
0: ้
1: าไปใช้บริการรถไฟหรือระบบรางได้เลย
0: ไม่ถึงเวลาเราไปสิงคโปร์เราก็ใช้บัตรวีซ่าสมาร์ทที่เรามีอยู่ปุ๊บแล้วก็แตะไปสถานีไหนแล้วก็แตะใช้จ่าย
1: ก็เชื่อว่าระบบนี้เป็นสากลทั่วไปแล้วที
0: ่
1: เขาใช้กันอยู
0: ่
1: แต่จะมีข้อแตกต่างวันนี้นะครับก็คือสายสีเขียวซ
0: ึ
1: ่งเขาใช้ของ BTF เขาใช้แล
0: บ
1: บิทซึ่งเป็นการ์ดของเขาเองซ
0: ึ่
1: งกำลังหาลือกันว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แลบบิดเนี่ยเปลี่ยนจากแลบบิดมาเป็น EMV เนี่ยให้ทันในวันที่1
0: ครับ
1: ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องเรียนตรงไปตรงมานะคร
0: ับ
1: ค่อนข้างหนักใจแต่ก็ทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ทันวันที่1ให้ได้
0: ครับแต่ว่าแกนหลักของรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสายสีเขียวเนี่ยคือสายที่เป็นแกนหลักที่จะไปปลั๊กกับสายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีอื่นที่จะต่อเพราะฉะนั้นถ้าแกนหลักตรงนี้เคลียร์ได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้การเดินทางของคนกรุงเทพโฟลว์ขึ้น
1: ก็ต้องให้ความมั่นใจนะครับว่าเราทำได้เพราะท่านนายกสั่งมาแล้วว่ากระทรวงคมนาคมต้องไปบริหารจัดการให้ได
0: ้ครับเดือนมกราคม70
1: ให้สบายใจได้ว่า1มกราคม2570เราจะนำในระบบนี้มาใช้ให้ได้ก็คือ17ไม่เกิน45บาทต่อ1ขา
0: ตรงนี้ถือว่าเป็นความเป็นโจทย์สำคัญไหมครับที่จะเข้ามาดูแลค่าครองชีพค่าเดินทางของคนกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพบอกว่าโอ้โหถ้านับจากเงินเดือนเนี่ยหากรายจ่ายประจำเนี่ยรายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ก็ในส่วน

0: นี้ก็คือเป็นการลดรายจ่ายตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีการลดรายจ่ายจากเดิมเราอาจจะใช้วันหนึ่งเนี่ย60 80 100นึงหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเกินกว่า45บาทถือว่าเราลดค่าใช้จ่ายในเมื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายถือว่าในกระเป๋าเราเหลือเงินมากขึ้นก็ถือว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการลดค่าใช้จ่ายของตัวเองโดยรัฐเป็นคนลดค่าใช้จ่ายให้ในสัดส่วนนี
1: ้แล้วก็น่าจะจูงใจให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วย
0: ก็มั่นใจครับการที่ในเมื่อมีการเดินทางสะดวกขึ้นนะครับและมีระบบการบริการที่ดีขึ้นและสามารถต่อในแต่ละสีแต่ละสายในขาเดียวได้สะดวกเนี่ยก็มั่นใจว่าผู้ใช้บริการน่าจะมากขึ้นเมื่อมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: นะครับฟาร์มแอร์อัดบนท้องถนนในกรุงเทพและปริมณฑลก็จะลดน้อยลงการดูแลในเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมก็น่าจะดีขึ้นแต่วันนี้ก็ให้ความมั่นใจได้ว่าในระบบตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอน17ไม่เกิน45บาทต่อขาน
1: ะฮะทีนี้พอเรามีรถไฟฟ้าที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันแน่นอนลำพังรถไฟฟ้ามันไม่สามารถที่จะเอาคนออกจากบ้านมาสู่รถไฟฟ้าได้เลยมันต้องมีฟีดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบล้อหรือบางทีบางคนที่อยู่ริมคลองก็อาจจะเป็นระบบเรือตัวนี้มันจะมาคอนเน็กต์มาเชื่อมต่อกับระบบหลักของระบบรางยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับโดยเฉพาะทางขสมก.เรามีการเปลี่ยนจากรถเมล์ที่ปัจจุบันนี้เราเห็นอยู่นะครับของสองกขสมกเราจะมีทั้งแก๊สและมีทั้งน้ำมัน
1: ครับ
0: ซึ่งเราทางขสมกก็ได้มีการเปลี่ยนโดยการสั่งซื้อรถชุดแรก 1,520 คันนะครับเป็นรถ EV ในขณะเดียวกันวันนี้ผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะไทยสมายบัสเขาก็ใช้รถ EV อยู่แล้วนะครับก็ประมาณสัก 2,000 คันเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของขนส่งทางบกซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับโจทย์ไปแล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่ทางขสมกรับรถ EV มาครบ 1,520 คัน
1: ครับ
0: เราก็คงจะต้องเอาภาคเอกชนกับขสมกรมาประชุมและหารือกันว่า
1: เ
0: ราจะจัดรูทติ้งการวิ่งของขสมกรและ
1: เอกชน
0: ไทยสมายบัสก็คือเอกชนเนี่ยว่าเราจะจัดเส้นทางวิ่งอย่างไรให้ตอบโจทย์ที่สุด
1: โ
0: ดยเฉพาะขนาดนี้นะครับก็อาจจะมีไม่ตอบโจทย์หรือการวิ่งตามเส้นทางเดิมบ้างอะไรบ้างแต่ต่อไปในอนาคตเราก็จะจัดฟีดให้สั้นลงแต่เป้าหมายก็คือจากต้นทางปลายทางก็คือณสถานีรถไฟฟ้าในแต่ละสีแต่ละสีเราจะเอารถเมล์เนี้ยเป็นฟีดเพื่อส่งผู้โดยสารมาขึ้นรถไฟฟ้านะครับ
1: ปรับเส้นทางการเดินรถบางจุดใหม่ไหมเพราะว่ารูปแบบของเมืองก็เปลี่ยนบางทีบางจุดเคยเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองแต่ปัจจุบันเมืองขยายตัวบ้างเปลี่ยนเซ็นเตอร์ของเมืองบ้างชุมชนขยายตัวบ้าง
0: ตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเรากำลังจัดทำด้านนี้อยู่ครับและโดยเฉพาะรถเมล์ที่จะเป็นฟีดตรงนี้เนี่ยเราต้องดูถึงคำนึงถึงเวลาที่จะมีการวิ่งเข้ามาในแต่ละเส้นทางในระยะเวลากี่นาทีต้องมีรถเมล์เข้ามาหนึ่งคัน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับระบบรางอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญไม่น้อยกว่ารถเมล์ที่เราจะเปลี่ยนมาจากรถสันดาปมาเป็น EV
1: ครับ
0: ก็คือจากในซอยต่าง
1: ๆ
0: เราจะหาวิธีอย่างไรให้จากในซอยหรือก้นซอยเนี้ยมาถึงในถนนเพื่อขึ้นรถเมล์ให้ได
1: ้ครับ
0: ตรงนี้เอาในซอยเนี้ยเป็นโจทย์ที่กระทรวงคมนาคมกับทางขนส่งทางบกเรากำลังหาเรื่องกันแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป
1: ครับ
0: แต่ในเรื่องข้อสรุปรถเมล์ที่จะเปลี่ยนเป็น EV เราคาดว่าเรารถรถเมย์นะครับ
1: บ
0: นถนนใหญ
1: ่
0: ที่จะไปเป็นฟีดเดอร์ส่งไปตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ย เราน่าจะประกาศใช้ได้ประมาณเดือนสิงหาค
1: ม
0: ปีหน้า หรืออย่างช้าที่สุดก็เป็นไตรมาสที่4ของ ปี2570 เราเชื่อว่าระบบล้อเนี่ย เราจะไปต่อจิ๊กซอกับ
1: ระบบ
0: รางในระบบคำว่าตั๋วร่วมอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของทางน้ำซึ่งจะเป็นองค์ประกอบผมก็จะพยายามเร่งซึ่งอาจจะไม่ได้เสร็จทุกท่าเรือ
1: ครับ
0: ซึ่งขนาดนี้เราเรียกว่าสมาร์ทเพลียร์ซึ่งสมาร์ทเพลียร์เนี้ยมันก็จะต้องมีระบบของการขึ้นลงโดยระบบ IT ทั้งหมดก็คือต้อง EMV ใช้ได้อะไรได้ทั้งหมดซึ่งขนาดเนี้ยสมาร์ทเพลียร์เราตั้งเป้า

0: ว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ย
1: ครับ
0: เราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
1: ครับ
0: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือถ้าเรือไหนเสร็จ
1: พร้อมก่อน
0: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
1: ครับ
0: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
1: อ
0: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อรางสำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได
1: ้
0: นี่คือสิ่งต่างๆที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย
1: ์
0: จากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล
1: พอพูดถึงการเดินทางนอกเหนือจากในกรุงเทพที่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพที่ได้พูดคุยไปทั้งหมดแล้วข่าวดีสำหรับคนไทยแหละฮะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมายใหญ่อยากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่พอเราไปถามผู้ประกอบการที่เขาเป็นเพลเยอร์ที่เป็นผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจจริงๆเขาบอกโอ้ต้นทุนค่าโลจิสติกต้นทุนค่าคมนาคมขนส่งในบ้านเราโอเคล่ะมันดูสะดวกเพราะว่าทำเลที่ตั้งเราดีแต่ต้นทุนมันยังสูงฮะแล้วก็การขนส่งส่วนใหญ่ณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเรายังใช้ระบบของรถพ่วงรถที่ใช้ถนนแล้วมันก็ไปใช้ถนนหนทางทับกับรถของพี่น้องประชาชนเข้าไปอีกฮะตรงนี้จะเข้าไปดูแลยังไงครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงที่ท่านนายกได้มีข้อสั่งการมาซึ่งกระทรวงคมนาคมของเราเราก็มีการปรับรูปแบบว่าหลักหรือเมนในการขนส่งสินค้าในอนาคตอันใกล้นี
1: ้
0: เอาว่าไม่เกินปี2576ในระบบรางตั้งแต่เหนืออีสานภาคกลางจนถึงใต้สุด
1: ครับ
0: เราต้องมีการเชื่อมต่
1: อ
0: นะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีรถไฟจากจีนตอนใต้เข้ามาม
1: าจ่ออยู่หนองคายแล้วอยู่เวียงจันท
0: ร์นะครับแล้วกำลังจะมีสะพานข้ามมาเพื่อข้ามมาทางหนองคายเราก็มีระบบรางซึ่งเขาเรียกว่าทางคู
1: ่
0: การที่จะไปสิ้นสุดถึงหนองคายเราคาดว่าน่าจะเสร็จในปี2574ระบบรางเราจากภาคอีสานเราก็จะมีจากหนองคายก็จะมีการทำผ่านเข้าไปที่แหลมฉบังเส้นหนึ่งและโดยเฉพาะทางเหนือนะครับจากเชียงใหม่แล้วก็จากแล้วก็ทางเชียงรายเชียงของเด่นชัยอีกสองในสองเส้นทางตรงนั้นนะครับเราคิดว่าน่าจะปี72หรือ73เสร็จแต่หนองคายเนี่ยไม่เกิน74เสร็จแน่นอนส่วนภาคใต้นะครับจากกรุงเทพไปถึงชุมพรขณะนี้เราเสร็จเรียบร้
1: อ
0: ยในปี2570เราจะมีการประมูลอีก3ช่วงในครม.สัญจรที่ได้มีการลงมาคือชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหัดใหญ
1: ่
0: จากหัดใหญ่ไปชายแดนไทยมาเลเซียก็คือประดำเบซาใน3ช่วงนี้เราจะมีการประมูลในปี2570จะแล้วเสร็จไม่เกินปี2576เพราะถ้าถึงในตรงส่วนนั้นในอนาคตเราจะมีระบบรางตั้งแต่ภาคเหนือก็ดีภาคอีสานก็ดีผ่านภาคกลางนะครับหรือจากภาคกลางเสร็จคุณจะไปแหลมฉบังส่วนอีกส่วนถ้าคุณจะลงใต้คุณสามารถลงใต้ไปสิ้นสุดที่อำเภอหาดใหญ
1: ่
0: ส่วนถึงอำเภอหาดใหญ่คุณจะส่งสินค้าถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปลงเรือที่ปีนังนะครับคุณก็ผ่านประดังเบซา
1: เพื่อวัตเวิร์ด
0: ไปทางวัตเวิร์ดทางนั้นมีรถไฟเส้นทางหนึ่งเข้าไปในประเทศมาเลเซียเสร็จแล้วจากมาเลเซียรถไฟขบวนทางฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซียก็จะโยงไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: เช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะไป
1: ส่งออก
0: ไปลางที่สิงคโปร์คุณไม่จำเป็นต้องลงเรือคุณสามารถลากผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลยนี่คือสิ่งต่างๆในระบบรางที่เรามีการวางแผนไว้ว่าในอนาคตการลดค่าขนส่งเราจะใช้ระบบรางเป็นหลักส่วนการขนส่งทางรถยนต์เรายังคงใช้แต่เราจะเป็นฟีดเดอร์สำหรับรถบรรทุกที่ไม่เกิน150กิโลจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมนี
1: ้
0: มาส่งถึงสถานีที่มีระบบรางรองรับเป็นฟีดเดอร
1: ์ในระยะสั้น150กิโล
0: ใช่ครับไม่เกิน150กิโล
1: ครับ
0: นี่ก็เหมือนสิ่งต่าง
1: ๆมันเหมือนการคืนพื้นถนนให้กับรถได้ใช้การอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเส้นทางไฮเวย์สายหลักเพราะผมเนี่ยเป็นคนผมเป็นคนสงขลา
0: ครับ
1: ผมขับรถกรุงเทพสงขลาบ่อยมากเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราควรจะขับได้คล่องตัวบางทีก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นรถเมล์รถพ่วงรถขนส่ง ขับซะเยอะแล้วถนนเลนซ้ายก็มักจะมีปัญหาหลังจากนี้ภาพเหล่านั้นน่าจะดีขึ้น
0: ก็ถ้าหากว่าเราทำระบบรางจบมันก็จะเบาขึ้นแต่นอกเหนือจากระบบรางที่เป็นสายหลักเป็นเอาว่าเป็นเมนหลักของการขนส่งทางรางทางบกเป็นฟีดเดอร์เราก็ยังมีการสนับสนุนในเรื่องของการขนส่งทางทะเลเราอยู่กึ่งกลางระหว่างสองมหาสมุทรคือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเราเป็นประเทศที่อยู่ในลักษณะภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเอาความได้เปรียบของลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการที่วันนี้เรือมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วต้องวนเข้ามาในอ่าวไปที่แหลมฉบังท่านทราบหรือเปล่าว่าเขาต้องเสียเวลาวิ่งวนเข้าอ่าว
1: ทั้งน้ำมัน
0: คุณเดินเข้าและคุณเดินออกเพื่อการรับสินค้าที่แหลมฉบังเนี่ยคุณเข้าออกเสียเวลา2วันนี่คือข้อเสียที่เราเสียโอกาสทำไมเรือที่มารับสินค้าที่แหลมฉบังถึงมีสินค้าถ่ายลำประมาณสักเอาว่าไม่เกิน 5% แต่ผมว่าคิดว่าไม่เกิน 3% ดีกว่าโดยขณะเดียวกันสินค้าถ่ายลำที่ประเทศสิงคโปร์มันกลับหัวกลับหางกับเรานะครับเขาเป็นสินค้าถ่ายลำถึง 97%
1: โ
0: อ้ในขณะที่เราของเราสินค้าถ่ายลำเพียง 3%
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรในลักษณะของภูมิศาสตร์เรามีชายฝั่งอ่าวไทยก็คือติดกับก็เป็นชายแดนของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นเส้นทางที่เรือจะวิ่งกลับไปที
1: ่
0: ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: มันต้องผ่านภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งไม่ต้องวิ่งวนเข้าอ่าวนี่เราก็ต้องทำการศึกษาต่ออันนี้ก็เป็นการบ้านที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย์มาขนาดนี้เราได้มีการหารือกับสภาหอการค้าเราได้มีการหารือกับสภาอุตสาหกรร
1: ม
0: ของประเทศไทยเราว่าคุณจะเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยเพิ่มขึ้นไหมคุณอยากเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้นไหมสิ่งต่อไปที่จะทำให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยดีขึ้นเราพยายามจะทำถนนสาย4
1: โดยเฉพาะที่เรา
0: สายเอเชียนะครับก็คือหมายความจริงสาย4ก็คือสายเพชรเกษมนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ทำการหารือว่าต่อจากรางจบเราจะขยายถนนซ้ายขวาเพิ่มอีกข้างละ2เลนไอ้เลนกลางปัจจุบันที่เราใช้อยู
1: ่
0: เราจะยกระดับเป็นมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ในที่นี้หมายความว่าคนที่ใช้ข้างล่างคุณยังใช้ข้างล่างได้เหมือนเดิมแต่ถ้าคนใช้ตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์คือขณะข้ามแยกเราจะมีสะพานยกระดับเราจะไม่มีคำว่ามีแยกมาตัดไม่มีไฟแดงมาขั้นคุณก็สามารถวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดสงขลาได้โดยมอเตอร์เวย์แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้งบประมาณเยอะมากเพราะฉะนั้นขอให้ระบบรางเสร็จระบบมอเตอร์เวย์เราก็จะค่อยๆขยับตามซึ่งในอนาคตไม่ว่าคุณจะไปทางรางก็ได
1: ้
0: คุณจะไปทางถนนก็สะดวก
1: ครับโอ้โหวันนี้เห็นภาพการคมนาคมของไทยทั้งภาพรวมและรวมถึงในกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: ปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.กับครม.อนุทินวันนี้ทราบว่าท่านเตรียมรถเมย์ EV บัสใหม่ที่เตรียมได้คนกรุงเทพใช้มาให้เราได้ชมกันเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมกันข้างหน้านิดหนึ่งได้ไหมครับ
0: ครับได้เลยครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับนี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชนในกรุงเทพ
0: ใช่ครับนี่คือรถเมย์ต้นแบบนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเราจะรับรถในปีหน้า2570ก็คือมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนะครับเราจะรับรถ 1,520 คัน
1: ครับ
0: และอีก800คันก็ประมาณสิ้นเดือนธันวาคมคือปลายเดือนธันวาเราจะรับอีก800คัน
1: ร
0: วมทั้งหมดในปี2570เราจะมีรถเมย์ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถึง 2,320 คันมาเพื่อการบริการเป็นฟรีรถเพื่อจะส่งเข้าสู่ระบบราง
1: เอาจริงนะฮะไม่ได้อยากแซวกับสมกรนะดูทันสมัยไม่รู้ว่าเป็นของกสมกรนะฮะ
0: มันต้องบอกว่าไม่เกินสิ้นปีหน้า
1: ออ
0: สมกรจะเป็นรถแบบนี้ทั้งหมด
1: 100% เอ๊ะตรงนี้เนี่ยเว้นไว้ทำไมฮะเป็นเก้าอี้พับเหรอ
0: ตรงนี้ไม่ใช่เก้าอี้พับครับนี่สำหรับคนพิการซ ซึ่งเอารถเข้ามาจอดในโซน

0: และที่สำคัญนะครับว่าเรามีทางลาดให้กับคนพิการเอารถขึ้นมาเองได้ทำให้ใช้บริการรถเมล์ได้สะดวกแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารนะครับผู้สูงอายุลด 50% เด็กอายุต่ำกว่า7ขว
1: บ
0: ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาลด 50% เช
1: ่
0: นกันและที่สำคัญนะครับว่าในอดีตเนี่ยเรามีรถร้อนแต่เมื่อเปลี่ยนเป็น EV เป็นรถมีติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเนี่ยเราจะไปเก็บอัตราเข้ารถร้อนได้ไหมมันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นผลต่างตรงส่วนนี
1: ้
0: ก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังนะครับเพราะกระทรวงคลังเราก็มีออกบัตรสวัสดิการให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นทางขสมกจะก็จะต้องรีจิสเตอร์ไว้ว่าขนาดนี้เนี่ยคนที่ใช้บริการรถร้อนเนี่ยประมาณวันละกี่คนก็ประมาณเอาไม่เกิน 300,000 คนซ
1: ึ่
0: งทางขสมกจะบันทึกเอาไว้ว่าใน 300,000 คนตรงนั้นเนี่ยคุณยังใช้ค่าโดยสารเท่าเดิมในส่วนต่างก็ทางรัฐก็จะเป็นผู้ที่จะให้การสนับสนุนในบัตรเข้าไปเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการ
1: เขาเป็นรถเมล์ EV เนี่ยอีกอย่างนึงที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นเรื่องของมลพิษไหมฮะ
0: ถูกต้องครับต่อไปเราก็จะไม่มีใครข้อหาในส่วนนี
1: ้
0: กับขสมกได้เพราะเราใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับขสมกเราปิดประตูเพราะเราใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด
1: พอเราอยู่บนรถเมล์ก่อนหน้านี้มันมีข่าวใหญ่ฮะเรื่องของความปลอดภัยของคนใช้รถเมล์เพราะว่าบางจุดมันยังมีจุดตัดระหว่างรถเมล์กับรถไฟถนนที่คนใช้กับรถไฟที่สัญจรผ่านเข้ามากลางเมืองอย่างในกรุงเทพตอนนี้เราดูแลเรื่องนี้พวกจุดตัดต่างๆยังไงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของรฟท.นะครับอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ซึ่งจริงๆจุดตัดนะครับจากตะวันตกมาจากตะวันออกมาเนี่ยทางเหนือมาเนี่ยเสร็จหมดแล้วก็เหลือจะเฉพาะทางในกรุงเทพ
1: ครับ
0: กรุงเทพชั้นในนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะไม่รอเราก็จะคิดว่าจุดตัดต่างๆเนี้ยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะแก้ปัญหาโดยการยกระดับของรถไฟเนี่ยแล้วให้รถเมล์หรืออะไรเนี่ยวิ่งลอดใต
1: ้
0: ซึ่งลอดใต้สะพานไปซ
1: ึ่
0: งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรว่าไม่มีจุดตัดในกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟประเทศไทยเราก็จะต้องค่อยๆดำเนินการในส่วนนี้แต่ก็ไม่ช้านะครับต้องพยายามรีบให้ได้เร็วที่สุดก็คาดว่าในสิ่งต่างๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดในเรื่องของจุดตัดก็พยายามจะทำให้จบภายใน6ปีนี้ให้ได
1: ้
0: นะครับแต่สูงสุดก็ไม่เกิน10ปีเราต้องทำในส่วนนี้จบแต่ที่สำคัญในประเด็นรับงบประมาณนี
1: ่ครับ
0: งบประมาณก็เป็นข้อจำกัดอีกอันนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อรถขสมกในอนาคตนะครับถ้าเราใช้ EV ทั้งหมดส่วนที่ประหยัดทันทีคือ
1: น้ำมัน
0: ค่าพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยเราลดได้นะครับในฟีดรถ 2,320 คันเนี่ยเราลดได้ถึงประมาณ 1,200 ล้านบาท
1: โ
0: อและค่าซ่อมบำรุงอะไรทั้งหมดเนี่ยอ
1: ี
0: กปีนึงประมาณสักใกล้เคียง 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยเอาว่า 3,000 ถึง 3,200 ล้านเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายจากปัจจุบันนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในอนาคตเมื่อมีรถเมล์ที่เป็น EV หมดและเป็นรถที่ทางขสมกเราเช่ามาทั้งหมดเม
1: ื
0: ่อครบอายุของการใช้งาน7ปี8ปีเราก็ให้ผู้ประกอบการที่ให้เราเช่าเนี่ยเปล
1: ี่
0: ยนรถคันใหม
1: ่
0: เกิดรถเสียเขาก็ต้องมีรถสำรองให้เราใช้เพราะฉะนั้นรถเรามีคงที่เท่าไหร
1: ่
0: ก็คงที่เท่านั้นน
1: ี
0: ่คือข้อได้เปรียบแต่ที่สำคัญคืออะไร1ลดเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมเราใช้พลังงานสะอาดคือใช้ EV คือใช้ไฟฟ้านะครับลด PM 2.5 นะครับคุณภาพชีวิตผู้โดยสารดีขึ้นเพราะคนนั่งรถปรับอากาศไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์คุณก็นั่งรถปรับอากาศเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าแบ่งชั้นวรรณะต
1: ่
0: อไปเราให้ความเท่าเทียมกันสมดให
1: ้
0: ความเสมอภาคหมดนี่คือนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับ
1: ครับวันนี้โอ้โหเห็นภาพใหญ่นะครับที่เรามีภาพฝันร่วมกันคือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว
0: ครับ
1: เรื่องสำคัญคือการเดินทางในยุคคมนาคมที่เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่สุดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนที่จะได้ใช้บริการที่ดีร่วมกันวันนี้ขอบพระคุณท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรี
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ
1: สวัสดีครับ

0: ืมไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
0: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะคะอยู่กับอาจารย์สุริพงษ์เงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
3: ค่ะกลับมาเจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวนี้เจอกัน 6:30 นะคะจะฟังคุยกับครม.อนุทินนะคะอาจารย์ค่ะสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะถึง 20:00 นะคะอาจารย์วันนี้ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหารายการค่ะช่วงท้ายๆนี้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายปีแล้วนะอาจารย์ช่วงเดือนตุลาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมดีๆจาก Mcord Radio นะคะก็คือวิทยุในเครืออสมทหลายกิจกรรมเลยวันนี้มีมาฝาก2กิจกรรมกิจกรรมของ 100.5 ก็มีแต่ขายเต็มไปแล้วนะคะสำหรับเวียดนามใต้นะคะเดี๋ยวรอฟังปลายปีอีกทีนึงจะมีกิจกรรมที่จะต้องจองกันตั้งแต่ปลายปีแต่เราจะเดินทางในช่วงสงกรานต์นะคะอาจารย์เดี๋ยวเป็นที่ไหนจะมาบอกกันนะคะมาดูกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมมูเตออนทัวร์ปาฏิหาริย์ล้านนานะคะวันนี้ก็มีทริปสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์ปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม่2570นะคะนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำนะคะแล้วก็กราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์แล้วก็ร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลที่พระธาตุดอยสุเทพนะคะแล้วก็จะพาไปกราบสักการะพระธาตุหฤพุนชัยที่ลำพูนด้วยนอกจากนี้ยังจะไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มค่ะเดินเล่นถนนคนเดินนะคะแล้วก็กาล่าดินเนอร์ขันโตกธีมล้านนานะคะซึ่งอาจารย์คาถาก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตเลยจะเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะคะ ก็จะมีราคา Early Bird ด้วย 29,99 บาทนะคะจากราคาเต็ม 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้ใครที่จองทุกที่นั่งจะได้รับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนกเขาเรียกว่าสะเดาะนพเคราะห์ค่ะ12ราศีคุณผู้ฟังสามารถจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์081 498 6322นะคะ08

0: 081-498-6322หรือว่าทักไปที่ LINE นะคะตัว assign นะคะ met met แล้วก็107นะคะก็สามารถสมัครกันได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะอาจารย์กิจกรรมใครที่ชอบกีฬาตีกอล์ฟนะคะ FM 99 Active Radio ค่ะเชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026นะคะมาลุ้นกันปีนี้ค่ะทีมสีแดงนำโดยป้าแป๊ะนะคะเจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะคะทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจพงศ์ศรีมาต้นประวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่ค่ะแล้วก็พบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายเลยนะคะพบกันวันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้ใครสนใจเรื่องกอล์ฟนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะคะ0925315142แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0809195365 0809195365นะคะหรือเข้าไปที่เพจ Facebook FM 99ค่ะก็มีให้เลือกหลายกิจกรรมเลยนะคะอาจารย์ทั้งไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ไปตีกอล์ฟจะซื้อทั้ง2กิจกรรมก็ได้เลยนะคะค่ะ
1: หาตังมาก็ต้องใช้นะ
0: เนาะปลายปีพักผ่อนหาใครชอบกีฬาก็ไปแนวกีฬาใครชอบไปไหว้พระสายมูก็ไปเชียงใหม่ได้นะคะอาจารย์หรือซื้อ2กิจกรรมเลยก็ได้เพราะว่าคนละวันกันนะคะของเรานี่เฉลยนิดนึงดีไหมอาจารย
1: ์เฉลย
0: เฉลยกิจกรรมไม่มีคำถามค่ะมีกิจกรรมแต่ยังไม่เปิดขายนะคะกำลังอยู่ในระหว่างที่กำลังเซตโปรแกรมอยู่นะคะต้นปีเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็จะมีพาไปไหว้พระรับพรช่วงอาจจะไปก่อนตุ๊จีนหรือหลังตุ๊จีนนี่แหละค่ะนะคะก็ที่แต่ยังไม่ได้บอกว่ามณฑลไหนยังไงกำลังเซตโปรแกรมให้พิเศษสุดๆเลยนะคะแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งเทศกาลค่ะอาจารย์เราจะไปเขาเรียกเทศกาลน้ำใช่ไหมสงกรานต์ที่12ปันนาใครเห็นภาพแล้วที่ลานน้ำพุนั่นแหละเราจะไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันนะคะวันสงกรานต์เลย
1: ก็เตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนด้วยนะครับ
0: ก็จะไปอ้อมบอกแล้วว่าจะขอจองโรงแรมที่อยู่ตรงลานน้ำพุเลยอาจารย์ตรงนั้นเลยใครไม่ลงมาเล่นสาดน้ำก็อยู่บนโรงแรมดู1วันแต่วันอื่นเราก็ไปเที่ยวที่อื่นนะคะไม่ได้อยู่ตรงนั้นทุกวันนะคะ
1: ขบวนแห่สวยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขบวนแห่ของพี่น้องไทยลื้อสวยสดงดงาม
0: ค่ะ
1: ก็ที่พี่น้องไทยลื้อเนี่ยสีเขาเรียกว่าสีเนี่ยคือสีรุ้งนะฮะทั้ง7เฉดสีเนี่ยครบถ้วนแล้วก็เล่นน้ำก็คือเล่นจริงๆอ่ะไม่เปียกไม่กลับบ้านนะฮะแล้วก็จะเป็นสงกรานต์ที่สดชื่นนะครับแล้วก็พิธีก็จะใกล้เคียงกันกับที่หลวงพระบางใกล้เคียงกันกับที่เชียงใหม
0: ่
1: ก็จะมีการแห่นะครับอีกพิธีหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากก็คือว่าการอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: คือจะมีสาวงามนะครับก็คือถ้าบ้านเราเรียกว่านางสงกรานต์
0: นางสงกรานต์ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ก็แต่พี่น้องไทยลื้อเนี่ยเขาเรียกว่านางสังขารเหมือนกับที่ลาวเรียกนะฮะ
0: ค่ะถ้าเกิดไม่สวยก็เรียกนางบทเจียมสังขารนะอาจารย
1: ์นางว่านางไม่เจียมสังขารชอบ
0: แต่ว่าแต่นี้เป็นนางสังขารจริงๆสวยรับรองว่าสวย
1: ก็พิธีน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสวยมากนะครับอาจารย์ต้องไปตักเอาน้ำในรุ่งอรุณ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ในเขาเรียกว่าวันสังขารขึ้นนะฮะสังขารขึ้นก็คือวันสงกรานต์นั่นแหละก็คือวันปีใหม
0: ่ค่ะ
1: เหมือนภาคเหนือนะภาคเหนือก็จะมีสังขารล่วงใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็วันเนาก็จากวันเนาถัดจากวันเนาก็จะเป็นนั่นแหละก็คือสังขารขึ้นพอสังขารขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเป็นพญาวันวันมหาสงกรานต์นะฮะก็เพราะว่ารากเดียวกันนะฮะบอกได้เลยว่าข้าวเหนียวปิ้งปลาอร่อยนะเวลาจัดน้ำจัน
0: อาจารย์แล้วขบวนแห่เนี่ยก็จะผ่านตรงลานน้ำพุนั้นด้วยใช่ไหมคะตรงใจกลาง
1: ตรงนั้นคือศูนย์กลางนะครับทุกขบวนก็คือถนนเส้นนั้นก็คือถนนเส้นเมนหลักของเชียงรุ่ง
0: ก็มันมีโรงแรมใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมอาจารย์
1: มีครับแต่ว่า

0: าจะไปเนี่ยคือส่วนใหญ่คนจีนนะฮะคือที่เชียงรุ่งเนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะคนต่างชาตินะครับส่วนใหญ่ก็คือคนจีนเนี่ยจากทั่วประเทศท
1: ุ
0: กคนนั่นมาเลยฮะเพราะว่ามันเป็นอัตลักษณ์ที่มีอยู่ที่เดียวเวลางานสงกรานต์ปีใหม่นะฮะเดี๋ยวจะพาไปหาคือเวลาพี่น้องไทยลื้อเขาเรียกชื่อผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีคำว่าอีขึ้นต้นอันนี้ไม่ใช่
1: คำหยาบ
0: นะครับอีไอเจนผู้หญิงนะครับแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยอ้าย
1: นะอ้าย
0: กับอีนะฮะ
1: อีน้องประมาณเหมือนทางภาษาเหนือนะจารย์
0: ใช่อีน้องคนงาม
1: อีน้องที่เชียงใหม่เรียกก็ไม่ได้หยาบคายนะเด็กอีน้อง
0: เป็นคำน่ารักนะฮะไม่ใช่แม่ค้าว่ากันในตลาดแต่ถ้าแม่ค้าว่ากันในตลาดอันนั้นหยาบแน่นอนนะน่ารักนะน่ารักแล้วก็ถ้าไปนั่งตั้งใจฟังเขาจริงๆเนี่ยเราจะฟังรู้เรื่องผมบอกได้เลยว่าไม่น้อยกว่า 80% แน่นอน
1: จริงๆคลิปนี้เนี่ยตัดสินใจมา2ปีแล้วนะอาจารย์ว่าจะจัดหรือไม่จัดดีแต่เราก็ยังไม่เคยไปดูช่วงเทศกาลเลยก็จะพยายามที่จะทำช่วงเทศกาลให้ได้แล้วก็แม่แน่นอนนะคนมันเยอะอ่ะอาจารย์อ้อมก็ห่วงเรื่องกินเรื่องอยู่นี่แหละ
0: ไม่เป็นไรหรอก
1: ค่ะแต่เตรียมการเนิ่นๆไงเราอาจจะเปิดขายเร็วหน่อยนะคุณผู้ฟัง
0: ที่พักจะมีที่พักที่มันก็คือที่กินอยู่แล้ว
1: ค
0: ่ะก็คือคนจีนเขาก็คงไม่ได้แพลนยาวขนาดนั้นนะฮะก
1: ็
0: จะก่อนจะเดินทางเดือนหนึ่งอะไรประมาณนั้นถ้าเราไม่อยากจะพลาดเราก็ก่อนเดินทางสัก2เดือนหรืออะไรประมาณนั้นก็จะได้เปรียบคนอื่นแต่ว่าอย่านั่งรถไฟนะ
1: ไม่นั่งค่ะไม่มีคุยกันแล้วว่าจะไม่มีไม่น่าจะได้นั่งแหละ
0: ก็ถ้าจะนั่งรถไฟก็นั่งเฉพาะที่อยู่ในจีน
1: ค่ะ
0: อย่านั่งข้ามประเทศ
1: ค่ะ
0: เด็ดขาดนะฮะเดี๋ยวจะเสียเวลาแค่เปลี่ยนขบวนเนี่ยไม่ใช่สิข้ามประเทศนะฮะข้ามประเทศ
1: เดี๋ยวกำลังให้อาจารย์เซตโปรแกรมอยู่แล้วก็ไม่ใช่ไปดูแค่สงกรานต์ตรงนั้นเราจะไปดูที่ชนเผ่าด้วยนะอาจารย
0: ์เดี๋ยวพาไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านของพี่น้องไทยลื้อที่เป็นหมู่บ้านที่เขาอยู่ชุมชนจริงๆไม่ใช่หมู่บ้านที่เอามาเป็นศูนย์ส่งเสริมนะฮ
1: ะ
0: ไม่ใช่ศูนย์สาธิตอันนี้เราจะไปเยี่ยมเยือนที่หมู่บ้านเขาจริงๆรับรองนะถ้าท่านไหนชอบน้ำอมฤตนะครับด้วยจากแม่น้ำอมฤต
1: น้ำเมาเหรอจ้ะ
0: น้ำอมฤตเขาจะมีวิธีการต่อไอ้จอกกันนะฮ
1: ะ
0: สวยมากสวยมากอย่าเพิ่งพูดเลยเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้น
1: อาจารย์ต้องเขียนโปรแกรมให้ทางเราให้เสร็จก่อนแต่จุดแลนด์มาร์กก็คือจุดนั้นเลยค่ะอาจารย์ที่เล่นสงกรานต์ตรงลานน้ำพุนั่นแหละนะคะ
0: คร
1: ับค
0: ่
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: ลองเดือแม่น้ำโขงกินข้าวเย็นก็อร่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอแสงสีก็เยอะอยู่ที่นู่นนะเขามีศูนย์ท่องเที่ยวเราเคยพาไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าตรงนั้นมันจะหนวกหูแต่ถ้าเราไปทริปแบบสงกรานต์เนี่ยเราจะไปทริปแบบสัมผัสวัฒนธรรมจริงๆ
1: ใช่ค่ะมันอาจจะคนเยอะวุ่นวายหน่อยเนาะมันเป็นช่วงเทศกาลแต่ก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะอาจารย์
0: ใช่
1: ค่ะนั่นแหละก็คราวนี้รับบัสเดียวนะคะถ้าเป็นเทศกาล2บัสเดี๋ยวดูแลไม่ไหวนะคุณผู้ฟัง1บัสนะคะใครสนใจก็แจ้งชื่อมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าสงกรานต์นี่ก็ยังไม่แน่ใจคุณผู้ฟังจะต้องมีภารกิจไปที่ไหนหรือเปล่าเนาะอยู่กับครอบครัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งโดยเร็วที่สุดนะคะตอนนี้กำลังเซตเรื่องโปรแกรมกับอาจารย์แล้วก็เรื่องของที่พักต่างๆกับทางบริษัททัวร์อยู่นะคะและเดี๋ยวพาไปแน่นอนค่ะทำตัวให้ว่างนะคะสงกรานต
0: ์ไปแอล
1: ไปแอลนะคะ
0: ไปม้วนน้ำจัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ภาษาคำว่าอร่อยนะครับอร่อยในภาษาไทยลื้อเขาเรียกว่าหวานคำว่าหวานแปลว่าอร่อยแต่ถ้าเป็นพี่น้องไทยดำเขาจะแจ๊บ

0: เพราะว่าพี่น้องไทยดำออกตัวสอสู้ไม่เป็น
1: ค่ะ
0: ก็เลยเป็นตัวจอจานนะครับแล้วแจ
1: ๊บ
0: แจ๊บไหลแต่ถ้าเป็นพี่น้องไทยลื้อนะฮะไทยลื้อเนี่ยก็คือหวานแต่ถ้าเป็นพี่น้องไทยใหญ่ก็จะมีเวลาเขาทักทายกันก็แต่มันก็คือสำเนียงใกล้กันนั่นแหละแต่ไทยใหญ่เขาทักทายก็จะไม่สูงไม่สูงก็คือยกหมายความว่าให้มีความสุขสวัสดีไม่สูงไม่สูงแต่ว่าแซ่บแบบเราๆนี่คือนัวนัวเนี่ยคือกลมกล่อมนะครับครบรสนะฮะตกลงเราจะไปเที่ยวเนี่ยนะ
1: ไป12ปันนาอาจารย์แล้วก็เวียดนามใต้ต้องขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะคะยังมีโทรมาอยู่เลยเต็มแล้วจริงๆค่ะรับไม่ได้แล้วนะคะเต็มทั้งคือเราต้องเรื่องของตั๋วเครื่องบินด้วยต้องจองกันเดี๋ยวนี้ราคาน้ำมันนะอาจารย์มันผันผวนเหลือเกินขึ้นลงตามราคาน้ำมันตอนนี้ออกตั๋วไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าใครพลาดทริปนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้นปีว่ากันใหม่แล้วก็12ปันนานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะแจ้งชื่อกันเข้ามาได้ก่อนเลยนะคะสงกรานต์นี้นะคะอาจารย์มีคุณใช้ชื่อใน Facebook ว่าคุณเต็มนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยโพลารี่สวัสดีทั้งสองท่านจากขอนแก่นครับติดตามอาจารย์ทรงฤทธิ์มาตลอดชอบมากผมเป็นคนเดือนตุลา2502เป็นพี่เป็นเพื่อนกับอาจารย์ได้ไหมหมายถึงอายุนะแต่ความรู้ความสามารถนี่บังอาจได้ความรู้จากอาจารย์มากๆครับขอบคุณครับค่ะอาจารย์
0: ยินดีครับยินดีเด้อแกอยากกินมกหัวรู้จักหัวไหมเป็น
1: ไม่รู้จักค่ะอาจารย
0: ์ฮะไม่รู้จักหัวเลย
1: ไม่รู้อ่ะรู้แต่กลัวเดาผิด
0: หัวคือลูกออส
1: ลูกออสตัวเล็กๆกันอาจารย
0: ์นั่นแหละหมกหัวนะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยครับคนช่วงนี้ก็จะมีปลาซิว
1: ค่ะ
0: ปลาซิวเอามาหมกใส่ใบตองพูดแล้วก็หิวข้าวไม่ได้กินข้าวเลยนั่นแหละตกลงเราจะเบรกช่วงไหนเนี่ย
1: เดี๋ยวเราจะเบรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเข้าสู่ข่าวอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามี2เรื่องเริ่มต้นของกัมพูชาค่ะอาจารย
0: ์เชิญครับ
1: ค่ะสักครู่ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายมาทั้งคุณสุภชัยนะคะคุณพันธนิตนะคะแล้วก็คุณเหน่งนะคะคุณศาสิมาคุณอิสระชนนะคะคุณบุญมีพี่บุญมีมาแล้วสบายดีพี่อ้อมและอาจารย์ทรงฤทธิ์ฟังรายการประจำเด้อจากเมืองศรีสัตนาถนครหลวงเวียงจันทน์ค่ะอาจารย
3: ์
2: สวัสดีสบายดีจ้าพี่บุญมีนะคะ
3: ศรีสัตนาถเนี่ยมีตลาดนะตลาดมืด
2: ตลาดมืด
3: รู้จักไหม
2: ตลาดกลางคืนเหรอคะ
3: ไหนภาษาไหนมาเก็ตภาษาลาวเรียกตลาดมืด
2: บ้านเรานี่เป็นตลาดขายของเถื่อนนะตลาดมืดอาจารย
3: ์ก็นั่นแ
2: หละอะไรเขาใช้ตรงตัว
3: ไปอยู่ใหม่ๆผมก็ตกใจนะกลัวตำรวจจับเลยสิบห้าทานส้มเลตไปตลาดมืดไอ้ซื่อยังผิดกฎหมายแน่นอน
2: คุณเทพพิชัยชาญจากอุดรค่ะแฟนคลับอาจารย์ตลอดมานะคะพี่อิสระชนบอกว่าไปเที่ยวชอบแต่มีภาระเยอะเหลือเกินเวลาก็ไม่ได้นะคะไม่เป็นไรจ้าเอาไว้

0: โอกาสเนาะแล้วก็จัดเรื่อยๆนะคะค่ะอาจารย์ไปที่กัมพูชานะคะอาจารย
1: ์
0: เอาล่าสุดนี้นะคะมาอีกแล้วนะคะทางด้านของโฆษกรัฐบาลกัมพูชาเพนโบนาค่ะได้เรียกร้องให้ไทยกลับมาเจรจาเกี่ยวกับประเด็นเขตแดนที่ยังเป็นข้อพิพาทแล้วก็รื้อฟื้นการทำงานร่วมกันในการสำรวจและกำหนดแนวเขตแดนพร้อมกับกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเลื่อนการประชุมภายใต้กลไกทวิภาคีที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดฟังประโยคแรกๆเหมือนจะง้อเรานะอาจารย์แต่ประโยคหลังไม่ใช่ละตกลงจะมาไม้ไหนคะแบบนี
1: ้ก็ต้องพูดบ่อยๆนะเพราะว่าก็อย่างที่เราท่านๆทราบกันดีเพราะตอนนี้กัมพูชาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักในหลายๆเรื่องนะครับเศรษฐกิจก็แย่สู้ศึกสงครามกับไทย2รอบก็ถ้าไม่หยุดยิงเนี่ยก็คงถล่มทลายมากกว่านี้นะครับแล้วก็เขตชายแดนที่ตัวเองเคยลุกล้ำเข้ามาก็เราก็มีออกไปจนสิ้นนะฮะก็เลยกลายสภาพว่าสิ่งที่เขาเพียงพ้ำก็ต้องใช้คำว่าฮุนเซนเพียงพ้ำมากที่สุดเท่าที่เกิดตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์นะถือว่าเป็นครั้งนี้ที่ฮุนเซนเนี่ยเพี้ยนพำมากแล้วก็พูดถึงเรื่องอะไรก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สร้างไว้คิดว่าจะแก้ได้มันก็แก้ไม่ได้มันก็เลยหมักหมมเรื่อยมานะฮะทั้งเรื่องแรงงานตอนนี้ต้องถือว่าคนตกงานเยอะมากคุณอ้อมตกงานเยอะมากแล้วก็ถ้าจริงๆก็ไม่อยากจะเผยแพร่คลิปพวกนี้เท่าไหร่นะฮะก็คือมันมีการฉกชิงวิ่งราวคือสมมติว่าคุณอ้อมขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่างเงี้ยแล้วก็สะพายกระเป๋านะฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามาข้างหลังเนี่ยเขาฉกเขาดึงเลยนะดึงจนหัวทิ่มนะฮะไม่สนใจชีวิตคนอื่นเลยนะฮะแล้วก็ตำรวจทั้งหลายก็เกียร์ว่างทุกวันนี้เกียร์ว่างก็เพราะว่าหนึ่งแหละไม่รู้จะตามจับใครเพราะว่าพวกขโมยพวกโจรพวกปล้นพวกจี้พวกลักทรัพย์อะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากมันก็เลยกลายสภาพว่าตอนนี้มันมาลุมมาตุ้มนะครับมันก็เลยต้องพยายามที่จะผลักดันอะไรก็ได้เพื่อให้มันประสบผลสักอย่างหนึ่งวิธีการที่มันทำก็เหมือนเดิมนี่แหละฮะก็คือยั่วยุปลุกปั่นนะกวนอะไรนะกวนโอ้ยอะไรประมาณนั้นนะอยู่เรื่อยๆนี่แหละแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่เขาเนาะแต่ว่าอีกทางนึงนะครับเราอย่าไปฟังเขามากเรานั่งฟังแต่ว่าไม่ต้องไปตอบโต้นะฮะเพราะว่าถ้าตอบโต้นั่นแหละมันก็ไปเข้าทางเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดก็คือเขาต้องการให้เรานะฮะไปตอบโต้พอตอบโต้เสร็จปุ๊บมันก็จะยาวไปฮะยาวแล้วมันก็จะเอาไปอ้างกับคนข้างในบ้านมันนะฮะในลักษณะแบบนั้นก็นั่นนะฮะก็วิธีการที่ฮุนเซนใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วก็สื่อในประเทศเนี่ยก็ยังคงผูกขาดอยู่เช่นเดิมนะฮะล่าสุดเนี่ยก็ตัดสินโทษพรรคฝ่ายค้านไป1คนที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับวิพากษ์วิจารณ์ฮุนเซนกับฮุนมาเนี่ยว่าผิดพลาดเรื่องอะไรบ้างนะปรากฏว่าถูกศาลตัดสินนะครับไม่ใช่แค่เหม็นประมาทเฉยๆนะฮะไม่ใช่แค่คดีและหุโทษแต่พูดถึงว่าเป็นการพิพาทวิจารณ์เพื่อก่อให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับนะอยู่ๆก็ติดคุกนะฮะแล้วก็ศาลเนี่ยฮุนเซนสั่งได้หมดนะฮะนั่นแหละอย่างที่พูดมาให้ฟังบ่อยๆนั่นแหละจับตอนเช้านะฮะฟ้องก่อนเที่ยงดำเนินคดีตอนบ่ายตัดสินตอนเย็นเข้าคุกเลยนะในวันเดียวนะฮะเป็นศาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกก็คือศาลของคนเซนนี่แหละนะฮะมันยิ่งกว่าศาลเตี้ยอีกนะครับก็นั่นแหละฮะมันถึงมันใช้วิธีการนี้มันถึงไม่มีใครนะครับที่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะแล้วก็การคุมสื่อเนี่ยก็คุม 100% ที่เราเห็นวิพากษ์วิจารณ์ฮุนเซนเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากนอกประเทศทั้งสิ้นเลยแต่ช่วงหลังเนี่ยนั่นแหละฮะมันก็ต้องพยายาม

ทั้งขู่ทั้งอะไรสารพัดทั้งพ่อทั้งลูกตระกูลฮุนเนี่ยเดินทางกันจ้าละวันเลยฮะตอนนี้แต่ว่าจะออกมาในเชิงของสังคมสงเคราะห์แล้วตอนนี้

0: นะครับเขาทำพยายามทำให้ต่างจากทางอีสานใต้เขาก็เลยเรียกว่าประชุมแบนนะฮะประชุมแบนนะฮะก็คืองานบุญใหญ่ที่อุทิศส่วนบุญเขาเรียกว่ามันจะมีวันที่เขาเรียกนรกเปิดนะครับวันที่นรกเปิดให้วิญญาณนะฮะของญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปได้กลับมาเยี่ยมนะฮะวงตระกูลนั่นแหละเขาก็จะทำงานทำบุญที่บ้านนะครับมาจัดสำรับข้าวอาหารให้นะฮะก็ตอนนี้ฮุนเซนก็ถือว่าเป็นงานประชุมดันที่ใหญ่ที่สุดของเขมรนะฮุนเซนทำไปแล้วเมื่อวานศุกร์นะฮะก็คือเวลาเขานับวันเขาจะนับวันแรมนะแรม14ค่ำถ้าผมจำไม่ผิดแรม14ค่ำเดือน10ก็คือตุลานี่แหละจะต่างกับพี่น้องเผ่าไตนะฮะพี่น้องเผ่าไตเนี่ยจะมาก่อนเขา15วันที่เขาเรียกว่าบุญสลากนะฮะเขาเรียกบุญเขาจะเป็นขึ้นนะฮะขึ้น14ค่ำเดือน10นะฮะจะห่างกันอยู่15วันนะฮะก็ในห่วงเดือนเดียวกันนะก็นั่นแหละฮะมันก็มีวิธีความเชื่อแบบเดียวกันเนี่ยแหละก็คืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะฮะให้กับบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแต่ประเทศไทยเราจัดแค่3วันแต่เขมรใหญ่ๆก็เลยจัด15วันนะไปวัดบ้างนะไปทำบุญทำทานอะไรสารพัดนะฮะแต่ถ้าท่านไหนสนใจผมแชร์คลิปมาให้ดูใน Facebook เข้าไปดูได้ฮะใหญ่มากงานของฮุนเซนสีทองอร่ามงามเรืองรองแล้วก็เห็นบรรพบุรุษฮุนเซนหมด
1: ค่ะ
0: มีข่าวอะไรอีก
1: มีค่ะอาจารย์อย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่ฮุนเซนเขาออกมาปฏิเสธทุกอย่างที่เป็นข่าวลบล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีคนพูดว่าตอนนี้กัมพูชาถังแตกแล้วนะคะแต่ฮุนเซนออกมายืนยันว่าไม่ใช่อย่างนั้นรัฐบาลมีเงินสำรองอย่างน้อย 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีรายได้เข้ารัฐอย่างแข็งแกร่งอยู่ค่ะอาจารย
0: ์ก็เชื่อฮุนเซนก็สอบตกนะคือตอนนี้เศรษฐกิจมันย่ำแย่คุณอ้อมนะฮะแล้วก็มันต้องพิมพ์เงินออกมาก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยสัดส่วนของเงินเรียวนะครับในระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยสมมติว่าใช้คิดเป็นมูลค่าสมมติทุกหนึ่งร้อยคุณอ้อม75ไม่ใช่สิ85มันจะเป็นเงินตราต่างประเทศนะครับ15เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นเงินเรียวของเขมรแต่ทุกวันนี้นะครับเศรษฐกิจมันตกสะเก็ดนะท่องเที่ยวก็ติดลบท่องเที่ยวหายไปเนี่ยจริงๆตัวเลขเขาพยายามจะตกแต่งบอกว่ามันหายไปครึ่งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันหายไป 85% นะครับเงินท่องเที่ยวเนี่ยหายสาบสูญไปเลยนครวัดนครธมนะฮะเสียมเรียบนะฮะถนนคนเดินไนท์บาร์ไนท์บาซ่าอะไรต่างๆร้านเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลายเนี่ยคือเงียบสงัดเลยนะครับนักท่องเที่ยวหายสนามบินเงียบนะฮะเพราะว่าหนึ่งแหละครับก็คือคนเขากลัวนะฮะเพราะว่ากระแสของสแกมเมอร์นี่แหละมันทำให้คนต่างประเทศมองเข้าไปในกัมพูชามันกลายเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยนะครับนั่นคือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งเมื่อชายแดนฝั่งไทยปิดนะครับการค้าก็ไม่เดินนะครับสินค้าที่เคยส่งออกมาไทยก็ไม่มีนะฮะเงินที่เคยได้จากนักท่องเที่ยวไทยนะครับก็หายไป 100% นะครับแล้วก็ไหนจะเรื่องนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเมืองไทยนะฮะส่วนใหญ่ก็คือถ้ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินทางต่อไปเที่ยวที่เขมรแต่ผ่านไปที่อรัญนะครับอรัญญประเทศก็คือตรงของลึกเพื่อข้ามไปปอยเป็ดนะฮะมันประหยัดกว่าที่จะนั่งเครื่องบินไปนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ทุกวันนี้พอสภาพคล่องของเงินตราต่างประเทศมันหายไปจากระบบการใช้จ่ายนะครับโซ่พวกนี้มันหายไปมันก็เลยต้องพิมพ์เงินเดียวออกมาทดแทนนะครับเพราะว่า

0: ในมือของคนเขมรตอนนี้มันไม่มีเงินสกุลอื่นแล้วนะครับแต่ว่าการจ้างงานมันก็ต้องจ้างต่อสมัยก่อนก็คือเวลาเขาจ่ายเงินเดือนกันเนี่ยมันเสรีมากนะครับก็คือแล้วแต่ว่านายจ้างอยากจ่ายเป็นหยวนอยากจ่ายเป็นบาทอยากจ่ายเป็นดอลลาร์ได้หมดเลยแล้วก็ระบบธนาคารเนี่ยไม่บังคับนะครับว่าคุณอยากจะฝากเงินสกุลไหนเปิดให้ได้หมดเลยนั่นแหละมันก็เลยทำให้ตอนนี้พอมันขาดสภาพคล่องขาดเงินตราต่างประเทศนะฮะมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องพิมพ์เงินเหรียญออกมาแล้วเมื่อคุณพิมพ์ออกมาเนี่ยโดยที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เป็นจริงรองรับอันนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นกงเต็กแบงค์นะครับก็มันแต่ถ้ามันใช้เฉพาะในกัมพูชาจริงๆเงินเดียวมันก็ใช้ได้เฉพาะในกัมพูชาอยู่แล้วนะครับมันก็จะใช้กันเฉพาะในกัมพูชามันก็ซื้อได้อยู่แล้วนะฮะถ้ามันมีผลิตภัณฑ์มีสินค้ามีอะไรออกมาตอบสนองแต่ถ้ามันเป็นสินค้าที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเงินเดียวซื้อไม่ได้นะครับคุณต้องเอาเงินตราต่างประเทศซื้อเท่านั้นนั่นแหละนะฮะก็ถึงบอกว่าฮุนเซนจะประกาศยังไงก็อย่าไปเชื่อนะครับแล้วก็ที่บอกว่ามันมีเงิน foreign reserve อยู่หรือว่าเงินทุนสำรองต่างประเทศเนี่ยนะฮะอยู่ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าจะเทียบกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศคุณอ้อมไอ้ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้นะครับมันเทียบได้กับการนำเข้าเพียงไม่ถึง4เดือนนั่นหมายความว่าอะไรถ้าคุณไม่มีการผลิตในบ้านคุณเองคุณก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วคุณไม่มีเงินตราต่างประเทศเข้าไปคุณก็ต้องเอาเงินตราสำรองอันนี้ออกมาใช้เพื่อที่จะชำระสินค้าต่างประเทศนะเจ๊งเร็วๆนี้แน่นอนเราจะไปเบรกก่อนไหม
1: ได้ค่ะเราเบรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 1 ทุ่ม 3 นาทีนะคะกลับเข้ามาคุยกันต่อในทั่วไทยอาเซียนคุณผู้ฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะค่ะอาจารย์มาว่าข่าวกันต่อนะคะสำหรับทางพม่าค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับทางพม่าเป็นยังไงเห็นบอกว่าล่าสุดนี้สหรัฐก็พลิกท่าทีส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงดิวตรงกับมินออนไลน์ค่ะเพื่อแลกผลประโยชน์เรื่องปราบสแกมเมอร์แล้วก็เข้าถึงแร่หายากหมายถึงแร่เอิร์ธหรือเปล่าคะอาจารย์ตัวนี
1: ้ก็ชัดเจนก็คือก่อนหน้านี้นะครับมันมีคนอเมริกันถูกจับถูกทางการพม่าจับเพราะว่ามีข้อหาว่าเป็นสปายแต่อยู่ในคาบของนักธุรกิจนะครับก็คือเป็นประธานหอการค้าอเมริกานะครับที่ประจำอยู่ที่ยางกุ้งแล้วก็ปรากฏว่าส่งข่าวส่งอะไรสารพัดนะฮะเขาก็ติดตามมาก็ปรากฏว่านายคนนี้ถูกจับก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยต้องส่งนะฮะส่งระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปเจรจาเข้าพบมินออนไลน์เลยนะครับแต่ว่าอเมริกาไม่อยากให้เป็นข่าวในเรื่องพวกนี้พอเจรจาไปเจรจามาเนี่ยมันก็คงมีอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละก็คือมันก็เลยเกิดกรณีข่าวนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าทางพม่าตกลงในประเทศนายคนนี้นะครับหลังจากที่ควบคุมตัวอยู่ประมาณสักเกือบเดือนหนึ่งนะครับก็เนรเทศออกใน24 ชั่วโมงแล้วก็แบ็คลิสต์ห้ามเข้าพม่าอีกนะครับมันก็เลยมีดีลในเรื่องพวกนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ผนวกกับว่าตั้งแต่จีนได้ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหลายนะฮะในการปราบพวกสแกมเมอร์คุณอ้อมปราบทั้งในเขมรนะครับตามไปปราบที่ลาวแล้วก็ไปปราบที่เมียววดีนะครับชเวโกโกแล้วก็เคเคพาร์คแล้วก็ได้ตัวระดับหัวโจกไปด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือจืดเจียงนะเฉินจื้อหลิวหลินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ได้ไปเนี่ยมันก็ได้ทำให้จีนนะครับมีความมาตรการที่เขาฝากพวกนี้มันประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ได้รับผลจากการถูกหลอกจากนอกประเทศเนี่ยลดลงอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะรวมไปถึงการใช้ AI ป้องกันเรื่องพวกนี้มันก็ได้กลายเป็นว่าตอนนี้สแกมเมอร์ที่มันยังลอยนวลอยู่นะครับในอยู่ที่ชเวโกโกไม่ได้อยู่ที่เคเคปาร์คไม่ได้มันก็ย้ายลึกเข้าไปในชายแดนลึกเข้าไปในเขตพม่าแต่ก็จะเป็นเขตยึดครองของกะเหรี่ยงคุณอ้อมแล้วกะเหรี่ยงที่ให้การคุ้มครองพวกสแกมเมอร์แตกลังเนี่ยนะครับก็ยังเป็นกะเหรี่ยงพวกเดิมก็คือกะเหรี่ยงที่ไปเป็นพันธมิตรกับกองทัพพม่านะที่เวลาเราเห็นเวลาเขาบอกว่ากองกำลัง DKBA นะฮะก็คือกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีกองกำลังที่พิทักษ์ชายแดนเขาเรียกว่า BGF เนี่ยคุณอ้อมนั่นหมายความว่าไอ้กลุ่มนี้แหละจำได้ไหมที่หลิวจงอี้เคยมาประเทศไทยแล้วขอให้ไทยช่วยตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตนะครับที่มันข้ามไปฝั่งเมียวบดีก็ที่มีไอ้พันเอกซิตูเนี่ยนะฮะซิตูซึ่งเป็นกะเหรี่ยงนี่แหละทุกวันนี้มันก็ยังให้การคุ้มครองพวกสแกมเมอร์แตกหลังอยู่แต่เป้าหมายของการหลอกมันไม่ได้มุ่งไปที่จีนเช่นเดิมมันหมุนมันเปลี่ยนทิศไปที่อเมริกาและประเทศทางยุโรปมากขึ้นคุณอ้อมรวมไปถึงอาเซียนนะครับก็

0: ี้นะฮะมันก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าถูกหลอกทุกวันแล้วก็เทคโนโลยีทุกวันนี้มันไม่ได้หลอกเหมือนหลอกให้รักหลอกให้หลงนะคุณเวลาเขาหลอกไปที่อเมริกาส่วนใหญ่มันหลอกเป็นพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับคนอเมริกาเนี่ยชอบเล่นพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็บางทีเนี่ยมันแนบเนียนมากนะฮะแนบเนียนแล้วแยกไม่ออกว่ามันเป็นของเก๊หรือว่าของจริงนะฮะก็เสมือนหนึ่งว่ามันทำงานอยู่ที่อเมริกานั่นแหละนะครับก็เยอะไม่เยอะก็ลองนึกดูว่าโดนัลด์ทรัมป์ยึดไปแล้วเนี่ย 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่คนอเมริกาถูกหลอกให้ลงทุนในรูปของไอ้พวกเหรียญเนี่ยนะฮะพวกคริปโตเคอเรนซีนี่แหละมันก็เลยทำให้อเมริกาเดือดร้อนพออเมริกาเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องไปคุยกับใครล่ะเพราะว่าคุยกับกะเหรี่ยงโดยตรงไม่ได้ยกเว้นถ้าเป็นกะเหรี่ยงคริสคุยได้แต่เป็นกะเหรี่ยงพุทธเนี่ยคุยไม่ได้นะคนละฝ่ายกันมันก็เลยทำให้จำเป็นที่จะต้องไปหามินออนไลน์ก็ส่งระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศนี่แหละไปนะครับไปประสานงานแล้วก็ให้สถานทูตอเมริกาอะไรเนี่ยดำเนินการเรื่องพวกนี้นะครับก็แผ่วถางทางไปด้วยและอีกอันนึงก็คือแร่เอิร์ธมันเป็นสิ่งที่อเมริกาเป็นประเทศที่ใช้แร่เอิร์ธมากที่สุดนะครับในอุตสาหกรรมที่พวกเขาใช้ในการผลิตแล้วก็เอาแร่เอิร์ธเนี่ยไปใช้นะฮะมากที่สุดทั้งในเรื่องของอาวุธสงครามในเรื่องของเทเลคอมในเรื่องของ อะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้การสื่อสารอะไรพวกนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งยานยนต์นะฮะโซล่าเซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกนี้คุณอ้อมมันต้องใช้แร่เอิร์ธแต่ทีนี้คนที่คุมแร่เอิร์ธในพม่าตอนนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าคือจีนนะฮะพอจีนยิ่งคุมอยู่แล้วแล้วก็คุมไปมากที่สุดในโลกแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้อเมริกาเนี่ยต้องเข้าไปหาทางที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์สัมปทานในแร่เอิร์ธเพราะว่าจริงๆแล้วในพม่าเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีแร่เอิร์ธมากที่สุดนะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะสถิติเมื่อปีที่แล้วที่เขายกกันขึ้นมาเนี่ยแร่เอิร์ธในพม่าเนี่ยอยู่ในอันดับ4ของโลก
1: ของท่านพี่พม่าใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวมาคุยเรื่องแร่เอิร์ธในพม่าอีกนิดนึงค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเราอยู่ที่เรื่องสหรัฐกับพม่านะคะอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดค้างไว้ก็คือแร่เอิร์ธในพม่านี่ถือเป็นอันดับ4ของโลกเลยนะคะอาจารย
0: ์ใช่ฮะปริมาณสำรองที่อยู่ใต้ดิน
1: ค่ะ
0: ครับแต่ทีนี้รัฐบาลพม่าเนี่ยมันเข้าไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีแร่เอิร์ธมันจะอยู่ในรัฐกะชินรัฐฉานนะครับแล้วก็ที่มาสำรวจกันที่จีนเจอแต่ว่าจีนไม่ค่อยจะบอกใครเนี่ยนะฮะอยู่ในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงก็เยอะมันก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยอยากจะได้นะครับอยากจะมีการลงทุนนะครับก็คือขุดค้นไอ้พวกแร่เอิร์ธเนี่ยในพื้นที่อาจจะต่อเข้าไปในกะหลงกะเหรี่ยงอะไรก็ว่าไปหรือรัฐกะชินอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องเปิดช่องทางนะครับในการที่จะทำยังไงก็ได้แล้วก็อาจจะหาคำอธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นเหตุผลนะครับในการเขาเรียกว่าบรรเทามาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อพม่านะครับถ้าคุณอ้อมสังเกตก็คือในห้วงเวลานี้เนี่ย อเมริกาก็ถ้าจะพูดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ดูไม่สมน้ำสมเนื้อมากอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่ใช่นะฮะแล้วรวมไปถึงไอ้เรื่องของการใช้กำลังอาวุธในศึกสงครามอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะไปบอกว่าพม่าถล่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยมันก็พูดไม่ได้อีกเพราะว่าตัวเองไปถล่มในอิหร่านก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมฮะแล้วก็เอาอาวุธ

0: ุธไปเติมให้กับอิสราเอลถล่มปาเลสไตน์อีกนะครับหรือแม้กระทั่งเลบานอนอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้ผลประโยชน์เป็นตัวนำแหละตอนนี้นะครับเราจะเห็นเลยสัญญาณตอนนี้ก็คือวันนี้มีข่าวมาเลเซียด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์คุณอ้อมอ่านข่าวมาเลเซียได้เลยครับ
1: มาเลเซียนี่ล่าสุดนี้นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมมาเลเซียนะคะบอกว่ารัฐบาลจะทำทุกวิถีทางที่เป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าพม่าเนี่ยจะถูกรวมเข้ากับกลุ่มอาเซียนได้อีกครั้งนะคะอาจารย์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็พม่านี้ถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนหลังจากไม่ปฏิบัติตามแผนสันติภาพที่อาเซียนร่างขึ้นมาภายหลังจากการรัฐประหารนะคะอาจารย์ค่ะ
0: การห้ามในที่นี้หมายถึงห้ามผู้นำทหารนะครับ
1: ค่ะห้ามมินออนไลน์ใช่ไหมคะ
0: ห้ามผู้นำที่เป็นทหาร
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคิดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนี่ยพม่าก็เข้าร่วมตลอดนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เข้าร่วมนี้จะเป็นพลเรือนนะครับเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศซึ่งเป็นพลเรือนนะหรือว่าบางครั้งก็เป็นปลัดกระทรวงต่างประเทศก็เดินทางไปร่วมประชุมทุกครั้งนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้นี่แหละฮะอเมริกาเนี่ยพอเห็นสัญญาณอันนี้นะครับอันดาอิบราฮิมก็ถือว่าเป็นคนที่ทันสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่อันดาอิบราฮิมหยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยมันมี2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของโรฮิงญาหรือว่าผู้อพยพที่เข้าเมืองไปในมาเลเซียโดยผิดกฎหมายในแต่เขาไม่ได้พูดตรงๆว่าเป็นโรฮิงญานะครับแต่จริงๆก็คือโรฮิงญานั่นแหละนะฮะที่หนีมาจากทั้งจากรัฐยะไข่แล้วเข้าไปอยู่ในบังคลาเทศแล้วก็ล่องเรือมานะฮะแล้วก็นะฮะเดินเท้าจากประเทศไทยในภาคใต้นะฮะไปมาเลเซียมาเลเซียก็ดักเอานะครับดักเอาให้ทำงานส่วนใหญ่ถ้าคุณอ้อมจำได้ตอนที่ไปมาเลเซียนะครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเก็บขยะ กวาดถนนทำสวนทำอะไรทั้งหลายคุณอ้อมนั่นแหละคือโรฮิงญาแต่ทีนี้ทุกวันนี้มันเยอะนะครับมีหลายหมื่นคนนะฮะมาเลเซียก็รับไม่ไหวแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าอันดาอิบราฮิมก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นก็คือบอกว่าสาเหตุที่ต้องเชิญมินออนไลน์ไปเยือนมาเลเซียที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยนะฮะก็เลยหยิบยกเรื่องผู้อพยพเหล่านี้ก็คือโรฮิงญาโดยบอกว่าเมนออนไลน์เนี่ยควรจะรับคนเหล่านี้กลับบ้านซึ่งเมนออนไลน์ก็รับคำว่าเขาจะรับแล้วก็มันก็ทำให้เห็นเลยนะฮะก่อนหน้าที่เมนออนไลน์จะมาเนี่ยก็มีเรือนะฮะที่นำคนโรฮิงญานี้กลับไปไว้ที่รัฐยะไข่นะครับ 1,500 กว่าคนก็มันก็เป็นสัญญาณบวกในด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งซึ่งชัดเจนมากก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาหรือประเทศพันธมิตรทั้งหลายนะที่มองว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเนี่ยปรากฏว่าไม่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การเยือนมาเลเซียตามคำเชิญของอันวาอิบราฮิมของมินออนไลน์เลยแม้แต่กระแสเดียวนะฮะแต่ตรงนี้แหละยกเว้นนะครับอาจจะมีอยู่บ้างก็คือ องค์การที่เกี่ยวกับ human rights นะฮะออกมาเรียกร้องว่าถ้าจะส่งกลับหรือว่าจะรับกลับอะไรพวกนี้ควรที่จะมีความโปร่งใสให้มากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยิ่งทำให้มีน้องหลายเขาอยากจะเข้าสู่ระบบให้ได้อยู่แล้วนะฮะมันก็ทำให้นั่นแหละฮะมันก็คือช่องทางหนึ่งนะที่จะทำให้พม่าที่ถูกโดดเดี่ยวโดยโดดเดี่ยวผู้นำนะไม่ได้โดดเดี่ยวประเทศนะครับการลงทุนการอะไรเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับยกเว้นในบางโครงการของในยุโรปบ้างอะไรบ้างก็สุดแล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ส่วนใหญ่การลงทุนของต่างประเทศในพม่าเนี่ยก็ยังรักษาสถานะเดิมของตัวเองอยู่เรื่อยมาเพียงแต่ว่าไปปลอมตัวอยู่ที่สิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่ก็แค่นั้นเองคุณอ้อมก็ต่อไปเนี่ยก็ลองดูนะฮะมินออนไลน์ไปที่ไหนแล้วในอาเซียนไทยลาวเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซียก็คือประเทศที่5แล้วผมเชื่อได้เลยว่าประเทศถัดไปที่เขาจะต้องขยับแน่ๆก็คือฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์ตอนนี้เป็นประธานของอาเซียนนะครับ
1: ค่ะ
0: ประธานของอาเซียนก็พอเห็นมาเลเซียขยับฟิลิปปินส์ก็ต้องขยับเหมือนกันนะครับขยับก็คือว่าเอาฉันเป็นประธานนะฉันก็ต้องทำหน้าที่อะไรเนี่ยครับก็จะเอาไอเดียเพื่อนนี่แหละไปใช้นะครับอันก็จะออกมาสวมเลยเห็นด้วยกับอันว่าอิบราฮิมนะครับเห็นด้วยกับการรับประกันความปลอดภัยนะฮะการจัดแหล่งที่อยู่หรือว่าการคืนทรัพย์สินอาคารสถานที่สังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรพวกนี้ให้กับโรฮิงญาที่เขาต้องพักถิ่นของเขาอะไรประมาณนั้นนะเราก็จะเห็นการเคลื่อนขบวนอันนี้ออกมาถัดไปนะแน่ฟิลิปปินส์แล้วต่อจากฟิลิปปินส์เนี่ยประเทศที่จะออกมาต่อจากฟิลิปปินส์แน่นอนอันนี้คาดการไว้ให้ล่วงหน้าเลยคือสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์จะต้องเป็นประธานปีหน้านะครับก็จะรับไม้ต่อจากฟิลิปปินส์แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสิงคโปร์คือประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในพม่าเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่จีนนะครับ
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นคุณอ้อมก
1: ็
0: เดี๋ยวก็ครบเดี๋ยวก็ไปได้ครบนะครับอินโดนีเซียอาจจะมาช้าหน่อยนึงแต่เชื่อได้เลยนะครับว่าสเวียนโตเนี่ยไม่นั่งเฉยๆแน่นอนเพรา
1: ะ
0: ตัวสเวียนโตเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจ๋าอยู่แล้วนะครับมากับเผด็จการเป็นลูกเขยสุฮาโตนะครับไม่ใช่คนที่มากับประชาธิปไตยโดยตรง
1: ค่ะประชาต่อเราอัปเดตข่าวกันเท่านี้ก่อนเข้าสู่ซีรีส์นะคะอาจารย์ EP ที่62แล้วอารยธรรมแห่งอุตสาคเนค่ะ
0: ก็เสาร์ที่แล้วเราได้พูดถึงยุคทองใช่ไหมนะฮะยุคทองของศิลปะการแสดงของสยามเลยแหละอันนี้แหละคือรากเหง้าที่เราเอาไปอวดชาวโลกได้ก็เกิดขึ้นในยุคนี้แหละที่มีการสร้างสรรค์แล้วก็รังสรรค์ได้อย่างงดงามมากถ้าคุณอ้อมนึกไม่ออกนะลองนึกถึงห้วงภาพยนตร์ไทยเรื่องอะไรนะโหมโรงผมลงเนี่ยนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะจะมีการประชันระนาดเอกใช่ไหมฮะการอะไรนั่นนะฮะก็เป็นวิถีที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นนะครับผมลงแต่ว่าก็จะมาเจอวิกฤตในเรื่องของการถูกบีบบังคับก็จะยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้นะครับมันก็จะเกิดอันนั้นแต่ว่าในยุคของรัชสมัยของรัชกาลที่6เนี่ยต้องถือว่าพระองค์เนี่ยครับเป็นพระบิดานะฮะของศิลปะการแสดงโดยแท้นะครับแล้วก็จุดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมมากก็คือการเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2แล้วเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นคุณูปการที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในฝ่ายประเทศที่ชนะในสงครามโลกครั้งที่1นะครับก็คือ 2460เนี่ยเราได้ประกาศเข้าร่วมนะครับทหารไทยเนี่ยเดินทางไปถึงยุโรปเลยนะครับที่ปารีสนะฮะไปถือธงชัยธงชาติไทยนะฮะบอกเลยไปโบกสะบัดอยู่ที่นั่นแล้วก็เลยได้เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มผู้ชนะในสงครามโลกครั้งที่1และคุณูปการก็คือว่าเราได้อาศัยห่วงเวลานี้นะครับในการหยิบยกขึ้นมาเจรจากับประเทศทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันในสงครามโลกครั้งที่1นั้นก็คือเราเจรจายกเลิกนะครับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้สำเร็จกับ13ประเทศแล้วก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมเป็นสมาชิกสมัยนั้นเขาไม่เรียกว่าสหประชาชาตินะครับเขาเรียกว่าสันนิบาตชาตินะครับพอตั้งขึ้นมาปุ๊บประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นมันก็เลยทำให้สิ่งที่เกิดเนี่ยมันเกิดคุณูปการแล้วก็ยุคสมัยของการศึกษายุคสมัยของการส่งเสริมนะฮะในเรื่องศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเนี่ย ก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในห่วงเวลานั้นนะครับก็ลองนึกดูนะฮะทั้งโขนละครนอกละครในนะฮะละครร้องนะฮะละครดึกดำบรรพ์แล้วก็ละครพูดสารพัดนะฮะก็มีในห่วงเวลานั้นทั้งร้องเพลงก็เพราะในยุคเวลานั้นนะครับการแต่งตัวก็ทันสมัยเอาแบบตะวันตกนี่มาประยุกต์นะครับแล้วแต่เราเอาตะวันตกมาประยุกต์เนี่ยกลายเป็นสยาม นะครับเป็นการแต่งตัวแบบสยามในยุคนั้นนะฮะ

ก็ถือว่าเป็นยุคทองของศิลปะการแสดงแล้วมีการออกหนังสือพิมพ์นะฮะอย่างรัชกาลที่6เนี่ยพระองค์มีการออกหนังสือพิมพ์ของพระองค์เองนะครับเรียกว่าดุสิตธานีเป็นหนังสือพิมพ์ดุสิตธานีนะฮะแล้วก็พระองค์ใช้ชื่อว่าถ้าเป็นรายวันเนี่ยพระองค์ใช้ชื่อว่าเดี๋ยวนะนึกก่อนดุสิตสมัยนะฮะดุสิตสมัยเป็นรายวันแต่ถ้าเป็นราย3เดือนเนี่ยก็จะเป็นดุสิตสมิทนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าโดยพระองค์เองเนี่ยนะครับก็คือรัชกาลที่6เนี่ยพระองค์ก็ยังทรงเป็นคอลัมนิสต์โดยพระองค์เองนะครับมีคอลัมน์ส่วนพระองค์นะฮะเรียกว่าผมเคยไปดูสมัยอยู่ธรรมศาสตร์นะไปค้นดูในห้องสมุดยังมีอยู่นะครับก็คือเป็นคอลัมน์ของพระองค์เนี่ยเป็นชื่อคอลัมน์ว่าโครนติดล้อโครนติดล้อก็แบบถ้าเป็นแบบบ้านๆก็คือคุกฝุ่นอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมพระองค์ทรงให้ทัศนะนะฮะทรงให้ทัศนะทั้งในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมอะไรทุกอย่างศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างหลากหลายมากนะครับแล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าพอเราได้ยกเลิกนะฮะยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของประเทศล่าอาณานิคมทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็มีอนุสัญญาฉบับหนึ่งที่เราได้ทำกับฝรั่งเศสนะครับเขาเรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยการค้าการเดินเรือการคมนาคมแล้วก็เขตปลอดทหารตามแนวแม่น้ำโขงนะครับฉบับนี้เนี่ยได้มีการร่างในรัชสมัยของพระองค์นะครับแต่ว่าพระองค์ก็เสด็จสวรรคตก่อนก็เลยกลายเป็นว่าได้ร่างเสร็จแล้วก็ส่งต่อมาในรัชสมัยของรัชกาลที่7ก็มาได้ลงนามกันนะครับในรัชสมัยของรัชกาลที่7นะฮะซึ่งเป็นพระอนุชาของพระองค์นะครับแล้วในยุคนี้นะครับต้องถือว่าเป็นยุคที่หัวเลี้ยวหัวต่อมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็คือในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยต้องถือว่าหัวเลี้ยวหัวต่อถึงขนาดว่ามันมีปัญหาข้างในเยอะมากก็นั่นก็เป็นผลหนึ่งนะฮะก็คือว่าผลกระทบจากสงครามโลกด้วยนะครับอันหนึ่งสงครามโลกครั้งที่1อันที่2ท้องพระคลังเนี่ยถือว่าขาดแคลนพอขาดแคลนเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีที่จะแก้วิกฤตในเรื่องของงบประมาณลดค่าใช้จ่ายนะครับก็คือการลดบุคลากรนะครับในทุกหน่วยงานก็คือข้าราชการนะฮะรวมไปถึงในเหล่าทัพอะไรต่างๆก็ลดลงนะครับโดยการให้ออกจากราชการนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นเชื้อไฟคุณอ้อมกลายเป็นเชื้อไฟที่มาปะทุนะครับมาปะทุก็คือที่เราเรียกว่า2475นะฮะแต่จริงๆแล้วในรัชสมัยของรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงแบกสารพัดนะฮะทรงแบกสารพัดปัญหามากแต่ว่าก็ไม่ใช่จะแก้ไม่ได้นะฮะแต่จริงๆก็คือแก้ได้เพียงแต่ว่ากระแสความแตกแยกเริ่มเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วิธีคิดอะไรต่างๆเนี่ยที่มาจากโลกตะวันตกเนี่ยมันก็เลยมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าในยุคของรัชกาลที่6ส่งต่อมาถึงรัชกาลที่7เนี่ยมีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่เรียนหนังสือดีๆไม่ใช่เฉพาะที่เป็นเชื้อพระวงศ์เท่านั้นคุณอ้อมนะครับลูกของพญานั้นพญานี้ก็ได้ทุนไปนะฮะอย่างคณะราษฎรเนี่ยก็คือทุกคนทุกท่านที่ไปตั้งเป็นคณะราษฎรที่ปารีสเนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นทุนพระราชทานทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็นั่นนะฮะแต่ถึงขนาดว่าท้องพระคลังเนี่ยขาดแคลนนะครับก็ไม่ยกเลิกทุนใครเลยนะครับพระองค์ก็ต่อสู้มาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสายพระเนตรของตั้งแต่รัชกาลที่6ต่อมาถึงรัชกาลที่7เนี่ยก็คือว่ามองในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับอย่างรัชกาลที่7เนี่ยพระองค์ก็สำเร็จ

0: เป็นนายทหารโดยแท้เลยนะครับก็คือสำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยนะฮะเราปืนใหญ่นะฮะ จากอังกฤษเราปืนใหญ่แล้วพอสำเร็จแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ได้เสด็จกลับมาที่ประเทศไทยนะฮะพระองค์เข้ารับราชการอยู่กรมทหารปืนใหญ่ที่อังกฤษก็ลองนึกดูนะครับอยู่จนกระทั่งจำเป็นที่จะต้องกลับมาเพื่อช่วยนะฮะพระเชษฐาก็คือรัชกาลที่6นี่แหละพระองค์ก็เลยต้องกลับหลังจากที่รับราชการอยู่ที่กรมทหารเป็นใหญ่อังกฤษอยู่2ปีเต็มๆนะครับก็กลับมาประเทศไทยเดือนเมษายนนะฮะ2458ซึ่งก็มาช่วยพระเชษฐานั่นแหละแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือในความคิดเห็นแล้วก็การตัดสินพระทัยแล้วก็ให้คำชี้แนะหรือทัศนะต่อพระเชษฐาของพระองค์เนี่ยก็คือการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งความเห็นนั้นก็คือต่อมาก็คือรัชกาลที่7เป็นผู้เสนอนะครับเพราะพระองค์เนี่ยมีสายพระเนตรเห็นแล้วว่าฝ่ายไหนชนะแล้วก็ดูศักยภาพดูแสนยานุภาพดูอะไรแล้วเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าตัดสินพระทัยถูกต้องซึ่งจุดนี้ก็ขัดแย้งนะนายทหารใหญ่ๆที่อยู่ในกองทัพต่างๆเนี่ยมองต่างกับพระองค์คือที่มองต่างคืออยากจะไปอยู่กับเยอรมัน นะครับก็ลองนึกดูคุณอ้อมถ้าไปอยู่กับเยอรมันเนี่ยพูดได้เลยนะว่าก็จะเป็นฝ่ายที่แพ้สงครามพอแพ้สงครามแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเจรจานะฮะเพื่อยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของ13ประเทศล่าอาณานิคมเนี่ยนะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะเป็นสมาชิกของสันนิบาตชาติเนี่ยนะ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

ช่วงนี้เข้าช่วงเทศกาลกินเจแล้วเรามารู้จักผักสองอย่างที่ฉุนฉุนแล้วเขาไม่กินกันในเทศกาลกินเจกันค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่10ตุลาคมพ.ศ.2569เออทำไมการหั่นหัวหอมถึงทำให้เราน้ำตาไหลน้ำตาของคนเรานั้นถ้ามันจะหลั่งไหลออกมาได้อย่างแรกมันก็ต้องเกี่ยวกับความรู้สึกเนาะอาจจะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกโอ้โหดีใจตื้นตันใจหรืออาจจะเสียใจอ่ะน้ำตามันก็ไหลเหตุผลต่อมาน้ำตามันหล่อเลี้ยงดวงตาตัวเองมันก็เลยแบบว่ามีน้ำตาไหลออกมาบางทีเราหาวนะคะน้ำตาก็จะไหลเห็นไหมเหตุผลต่อมาคือสิ่งแปลกปลอมมันมักจะมากระตุ้นไม่ว่าจะเป็นฝุ่นผงสารเคมีและน้ำตาที่ไหลพลากๆออกมาจากการหั่นหัวหอมก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งค่ะมันเป็นอาการที่เราไม่ค่อยอยากจะเจอเลยแต่ทำไมไอหัวหอมหัวเล็กๆเนี่ยมันถึงทำให้เราแสบตาจนน้ำตาไหลได้ทั้งที่ปกติถ้ามันวางของมันอยู่เฉยๆไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยมันก็ไม่ทำให้เราเกิดการระคายเคืองกับตาแต่อย่างใดฉันมะเออเมื่อเราหั่นหอมสารบางชนิดค่ะจากต่อมน้ำตาก็จะถูกปล่อยออกมาส่งผลให้เส้นประสาทรอบดวงตาก็คือต่อมน้ำตานั่นแหละเกิดการระคายเคืองแล้วเมนูที่จะต้องแลกมาด้วยการเสียน้ำตาจากการจัดการของส่วนผสมหลักอย่างเจ้าหัวหอมเป็นสิ่งที่แม่บ้านหลายคนค่ะอยากจะหลีกเลี่ยงไม่อยากจะใช้หัวหอมกับอาหารจานโปรดเลยแล้วก็พยายามจะค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการหลั่งน้ำตาเพราะเพียงแค่ไม่กี่วินาทีในการที่จะปลอกเปลือกมันออกปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นก็สามารถทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่ดวงตาได้บางคนอาจน้ำตาไหลพลากๆเลยทีเดียวใครที่ทำกับข้าวบ่อยๆก็ต้องรู้นะคะว่าหั่นหอมที่ไรน้ำตาร่วงทุกทีเรามารู้จักเจ้าหอมกันจ้ะหัวหอมนั้นเป็นพืชชนิดหนึ่งในสกุลเช่นเดียวกับกระเทียมต้นหอมและก็หอมแดงนะคะและเป็นพืชในสกุลเดียวกันอีกราว400ชนิดเลยพืชผักเหล่านี้มันจะดูดซับกรรมฐานในดินซึ่งช่วยในการสร้างโมเลกุลของสารอินทรีย์ไอระเหยหรือสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอและกระจายตัวได้ในอากาศที่อุณหภูมิและความดันปกติที่อยู่ในหัวหอมเจ้าสารตัวนี้ล่ะค่ะที่อยู่เบื้องหลังของการหลั่งน้ำตาหัวหอมนั้นเป็นพืชในตระกูลเดียวกับกระเทียมคือเป็นพืชตระกูลแอลเรียมซึ่งมีมากอยู่กว่า400หรือ500ชนิดในโลกเลยหัวหอมเป็นแหล่งสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายค่ะเพราะว่ามันมีทั้งวิตามิน B วิตามิน C โปรตีนคาร์โบไฮเดรตยังมีการรายงานอีกนะคะว่าเจ้าหัวหอมนั้นมันมีประสิทธิภาพต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียมันป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารลำไส้และก็ผิวหนังหรือแม้แต่อาการภูมิแพ้ต่างๆโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงตลอดจนภาวะไขมันในเลือดสูงอีกด้วยพอพูดถึงน้ำตาที่มันชอบทำให้เราไหลออกมาแล้ว

โดยพื้นฐานน้ำตาเรานั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นสารช่วยหล่อลื่นและให้ความชุ่มชื้นกับดวงตาเราค่ะช่วยในเรื่องการหักเหของแสงสำหรับการมองเห็นอย่างแม่นยำทั้งยังช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกจากสาเหตุภายนอกอย่างพวกฝุ่นพวกควันหรือตัวที่ไปกระตุ้นปลายประสาทในกระจกตาให้สื่อสารกับสมองเราแล้วก็แจ้งเตือนต่อต่อมน้ำตาหลักที่อยู่บริเวณเปลือกตาให้มาควบคุมการหลั่งน้ำตาเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นออกไปแต่หากว่าน้ำตาที่ไหลพรากพรากจากการหั่นหัวหอมแล้วก็โดยทั่วไปหัวหอมนั้นมันจะดูดซึมธาตุซัลเฟอร์จากดินซึ่งแร่ธาตุชนิดนี้จำเป็นต่อการเติบโตของหัวหอมและยังส่งผลไปยังรสชาติที่ดีของหัวหอมอีกด้วยเจ้าไซเฟอร์ที่พืชมันดูดซึมมานี้มันก็จะถูกนำไปสร้างเป็นอะมิโนแอซิดในหัวหอมและเมื่อเราเริ่มหั่นหรือสับหัวหอมทำให้เซลล์ของหัวหอมมันแตกออกและมันก็ปล่อยเอนไซม์ที่ชื่อว่าอัลลีเนสออกมาทำปฏิกิริยาเมื่อเราทำการหั่นหัวหอมผนังเซลล์ของหัวหอมมันจะฉีกขาดแล้วก็ปล่อยเอนไซม์ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการที่ทำให้เกิดน้ำตาซึ่งเอนไซม์นี้แหละจะทำปฏิกิริยาเกิดเป็นกรดซัลฟินิกและกรดซัลฟินิกนี้มันไม่เสถียรมันจะจัดเรียงตัวใหม่เป็นสารประกอบเมื่อระเหิดระเหยเข้าไปในอากาศก็ไปกระทบกับใบหน้าและดวงตาของเราก็เลยก่อให้เกิดอาการระคายเคืองเป็นผลทำให้เราต้องหลั่งน้ำตาเพื่อชะล้างไอ้สิ่งสกปรกเช่นเดียวกับกลไกในการกำจัดฝุ่นละอองออกจากดวงตาเรายังไงล่ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อม

0: ทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: Tonight Thailand
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: หลายคนค่ะอยากจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดน้ำตาปูก็ไม่ชอบเหมือนกันเวลาหั่นนี่แบบนะคะน้ำตามันแสบไงมันคือไม่ใช่แค่น้ำตาไหลธรรมดาแต่มันแสบด้วยไงมันก็มีเทคนิคที่จะช่วยให้หลีกเลี่ยงหลายๆคนบอกว่าเปิดพัดลมดิเปิดพัดลมขณะที่เราหั่นหอมมันจะได้กระจายไอสารระเหยเหล่านี้ในอากาศออกไปเพราะการเปิดพัดลมก็จะได้เป่าไอสารอะริซันไฟน์เนี่ยออกไปหรือไม่งั้นลองหั่นหัวหอมภายใต้น้ำเพื่อให้สารนั้นมันเกิดปฏิกิริยาขึ้นในน้ำก่อนที่มันจะลอยขึ้นมากระทบกับใบหน้าและดวงตาของเราบางคนก็บอกว่าลองแช่หัวหอมในน้ำเพื่อละลายกรดอะมิโนซะก่อนและถ้าจะได้ผลควรจะหั่นหอมออกสักครึ่งนึงหรือ4ส่วนแล้วค่อยเอาไปแช่น้ำไม่งั้นเอางี้ถ้าไม่อยากที่จะระคายเคืองไม่อยากหั่นก็ไปซื้อนะคะไอ้ที่สำหรับหั่นหอมสำเร็จรูปเดี๋ยวนี้มันมีเห็นไหมสับๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะแต่พ่อครัวแม่ครัวบอกว่าเราก็แค่ใช้มีดคมๆผ่าหัวหอมมันจะช่วยลดปริมาณความเสียหายที่เกิดจากเซลล์ของหัวหอมได้บางพ่อครัวก็บอกว่าให้แช่หัวหอมในตู้เย็นซะก่อนที่จะนำหัวหอมนั้นมาสับหรือประกอบอาหารนะคะลองแช่ตู้เย็นสักประมาณ30นาทีเพราะความเย็นก็จะช่วยลดไอสารระเหยในหัวหอมได้แต่บางทีเราเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นเลยนะคะหั่นมันก็มีเหมือนกันคงต้องใช้มีดคมๆแล้วล่ะค่ะถ้าไม่ใช้ความเย็นเขาบอกว่าให้ลองใช้ความร้อนกับหัวหอมค่ะเพราะหากหัวหอมได้รับความร้อนเจ้าเอนไซม์ที่มันช่วยสร้างสารเนี่ยมันจะไม่สามารถทำงานได้มันก็ไม่เกิดไงนี่ไงก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการระคายเคืองได้หรือไม่งั้นสุดท้ายคุณสวมแว่นตาในขณะที่ทำกับข้าวไปเลยค่ะการสวมแว่นตาจะช่วยป้องกันทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรกระเด็นเข้าตาเนาะโดยเฉพาะป้องกันไอระเหยบางส่วนของสารที่จะเข้าสู่ดวงตาได้แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะอย่าลืมว่าไอ้เจ้าไอระเหยเนี่ยมันจะล่องลอยอยู่ในอากาศได้ทุกซอกทุกมุมแถมเรายังมองไม่เห็นบางส่วนมันก็อาจจะสามารถเล็ดลอดเข้าดวงตาเราทำให้เกิดการระคายเคืองน้ำตาไหลอีกอ่ะไม่งั้นก็ต้องสวมแว่นว่ายน้ำหรือแว่นสกีหั่นหัวหอมแล้วล่ะมันจะได้ครอบคลุมทั้งดวงตามีคุณหมอท่านหนึ่งค่ะท่านก็แนะนำเอาไว้นะชื่อคุณหมอวิตติงตันท่านบอกว่าไอ้เจ้าหัวหอมขาวหัวหอมเหลืองหัวหอมแดงเนี่ยทั้ง3ชนิดเนี่ยมันมีเอนไซม์ในปริมาณสูงนะคะแล้วมันมีสูงมากกว่าพวกหัวหอมหวานต้นหอมหรือว่าหอมแขกค่ะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเกิดการระคายเคืองต่อดวงตามากและเพื่อป้องกันการระคายเคืองนี้คุณหมอแกก็มีวิธีแนะนำแบบง่ายแกบอกว่าก็แค่ใช้ทิชชู่เปียกๆวางข้างๆตรงที่เราหั่นหอมนั่นแหละเพราะเจ้าทิชชู่เปียกนั้นมันสามารถซึมซับสารซัลไฟด์ได้ก็ทำให้ลดการระคายเคืองหรือลดการไปกระตุ้นดวงตาช่วยป้องกันไม่ให้มีน้ำตาไหลได้เหมือนกันนะคะคุณมาดูประโยชน์ของเจ้าหัวหอมกันบ้างนะจ๊ะโดยเฉพาะหอมใหญ่เจ้าหอมหัวใหญ่คือผักสารพัดประโยชน์ค่ะราคาก็ไม่แพงหลายบ้านมักจะมีติดครัวแล้วก็กินได้ทั้งดิบแล้วก็สุกให้รสชาติที่อร่อยแตกต่างกันถ้าเอามาหั่นนะไปผัดกับเนยนะหอมมากหรือจะไปย่างนะคะหรือเอาไปทอดสุดยอดจริงๆแต่รู้ไหมว่าหัวหอมใหญ่นั้นตกลงกินดิบหรือสุกดีกว่ากันหอมหัวใหญ่กินดิบได้หรือเปล่าหอมหัวใหญ่เป็นผักที่สามารถทานได้ทั้งดิบและสุกค่ะหอมหัว

ใหญ่เป็นผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวถ้าทานแบบดิบก็จะได้รสชาติเผ็ดร้อนซ่าที่ริ้นและมีกลิ่นที่ฉุนแรงแต่ถ้าเราทานแบบสุกไม่ว่าจะเอาไปผัดไปต้มไปปิ้งก็จะได้รสหวานและรสชาติเผ็ดร้อนมันอาจจะไม่ได้รู้สึกเพราะมันหมดไปกลิ่นฉุนฉุนก็จะลดลงซึ่งหอมหัวใหญ่นั้นเป็นผักที่จริงๆแล้ว

กุลแบบแน่นๆเลยค่ะคือมันมีประโยชน์ต่อร่างกายและมันก็มีประโยชน์ต่อการที่เราจะเอามาทำเมนูหลากหลายให้อร่อยขึ้นมันช่วยให้เนื้อสัตว์นุ่มขึ้นมีหน้าล่ะเราจะเห็นว่าเวลาเขาทำเนื้ออบเขาจะใส่หอมใหญ่ซึ่งมันอร่อยมากคือมันช่วยทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยนุ่มค่ะถ้าเรานำหอมหัวใหญ่ดิบมาหั่นกับเนื้อสัตว์ก็จะเพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อสัตว์สามารถใช้ได้ทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวหรือเนื้อแดงชนิดอื่นๆนะคะเพราะในหอมหัวใหญ่นั้นถ้าดิบๆมันจะมีเอนไซม์ที่ช่วยทำให้เนื้อนุ่มขึ้นแล้วมันยังช่วยลดกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์เราแค่นำหอมหัวใหญ่เอามาหมักกับเนื้อสัตว์นอกจากจะช่วยให้เนื้อนุ่มแล้วก็ยังสามารถลดกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีช่วยทำให้กระดูกอ่อนนุ่มอร่อยขึ้นเราแค่นำหอมหัวใหญ่มาต้มพร้อมกับกระดูกหมูมันก็จะให้ความหวานอร่อยหรือเราจะเอาไปทำอาหารหลากหลายเมนูคือจริงๆมันกินได้แบบสดแบบสุกก็ได้ค่ะเช่นเราเอาไปใส่ในสลัดในยำนะคะหรือนำมาปรุงสุกเช่นต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยทุกเมนู

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่าย
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ความว่าพนาท่านลาตูไนกามาทาวาเกโคลาซีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวิทยาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกามูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบรมนิวาสและวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสำตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลพัทไทยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบรรเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดตวดใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอะลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุจิวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูป ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการด้วยพระจารุไทยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูก

0: นะคะเกี่ยวกับกระบือทั้งคู่นะเป็นบทเพลงที่น่ารักนะคะคนขี่หลังควายดาวบ้านดอนขับรองแล้วก่อนหน้านั้นเขมรไล่ควายนะคะท่านสุรพลขับรองนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวในวันเสาร์ที่10ตุลาคมครับคืนนี้นะคะนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะดิฉันแหม่มบุรีรัตน์จามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายถาปอนทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆนะคะคือถามให้สิ้นข้อสงสัยเมื่อเป็นรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยบุกเมฆเพราะฉะนั้นจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังนะคะพบกับผู้ชายที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์ทนายวินัยบุกเมฆอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับทางคลื่น FM 95นะครับผมวันนี้วันที่วันที่อะไรคุณแหม่มผมชักงงๆนะคุณแหม
0: ่มอาจารย์จะลืมวันลืมคืนได้ยังไงอะคะวันนี้กินเจวันแรกค่ะอาจารย์ขาแต่ร้านทองก็คือเมื่อวานนี้แล้วก็เสาโกเต้งเนี่ยนะคะที่จุดตะเกียง9ดวงก็ขึ้นแล้วตามศาลเจ้านะคะภูเก็ตก็เรียกว่าอาร์มอะค่ะอาจารย์ไม่ทราบอาจารย์อยู่ภูเก็ตไหมคะ
1: ตอนนี้ไม่ได้มีภารกิจภูเก็ตในกรุงเทพนะครับเนื่องจากว่าคุณแหม่มและผมนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อเชื้อไขนะครับเพราะว่าโดยสายเลือดนะครับเป็นคนปักใต้คนใต้นะครับก็มีฝากสัมพันธ์ว่าฝากประจำพันมานะครับนะครับอยู่ในช่วงเขาเรียกเทศกาลศาสตร์เดือน10นะครับสังคมชาวใต้ก็ฝากบอกพี่น้องชาวใต้นะครับเครือญาติต่างๆนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันที่11ตุลาคม2569นะครับจะเป็นวันส่งตายายนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวใต้ลูกหลานชาวใต้แล้วว่าชาติไหนก็แล้วแต่นะครับไปร่วมนะครับทำบุญกันที่สมาคมชาวปากใต้นะครับทำบุญส่งตายายทายายมาก็เล็กก็ปล่อยมาเที่ยวนะครับช่วงเทศกาลเดือน10นะครับจะต้องส่งกลับนะครับก็ไปทำบุญนะครับส่งกันนะครับอันนี้เป็นก็เรียกเป็นพิธีกรรมหรือว่าวิถีชีวิตของพี่น้องชาวใต้นะครับในทุกๆปีนะครับช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยเทศกาลเดือนสิบที่สามเดือนสิบนะครับไปชิงไปส่งตายายกันนะครับที่นครรู้สึกเขาจัดยิ่งใหญ่นะครับเอาเวลาเลยผมเข้าไปดูใน YouTube นะครับก็เห็นคุณเอกชัยไปร้องเพลงแล้วก็มีโอศิลปะวัฒนธรรมของทางนครทางใต้นะครับปีนี้ถือว่าจัดเขาเล็กยิ่งใหญ่มากสังคมชาวใต้ก็ชาวปากใต้ก็ถือว่าจัดได้ดีมากเมื่อคืนผมลุงเข้มแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ไปร่วมนะครับงานแล้วก็ไปหาอาหารทางภาคใต้คุณแม่ขนมก็เรียกอะไรทางใต้เยอะๆหมดเลยจำปาดงจำปาดะนะครับแล้วก็ไปเชียร์ให้กำลังใจเมื่อคืนบ่าววีนะครับคืนนี้ก็เป็นหนังตะลุงนะครับก็เรียกว่าแชมป์นครเนี่ยนะครับหนังตะลุงวัยรุ่นเนี่ยมาแสดงนะครับและพรุ่งนี้ก็ไปร่วมนะครับตามวิถีชีวิตสะดวกนะครับสะดวกกันไปนะตั้งแต่ประมาณ9โมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับก็เชิญชวนนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณแหม่มครับ
0: ค่ะ
1: สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งเขาเรียกอะไรอ่ะแห่งก็เรียกกระแสแห่งการนี่ละคุณไหมนะครับที่จริงแม่ลูกเนี่ยผมเขาเรียกว่านั่งดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในปัจจุบันนี้ยังมีเรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นได้นะครับจริงเท็จยังไงเราไม่รู้แต่ว่าเราดูจากสื่อนะครับติดตามจากสื่อแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทำไมลูกถึงทำกับบุปการีหรือทำกับแม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับเพียงแค่ผลประโยชน์เรื่องทรัพย์สินจริงๆเรื่องทรัพย์สินเงินทองต่างนะครับเขาจะบอกว่าไม่ตายเราหาได้ไม่ตายเราหาได้ไม่ได้นะครับแต่นี้คล้ายๆว่าลักษณะไปชุบมือเปิบนะครับฉกฉวยนะครับเอาธุรกิจของแม่ถึงขนาดนะครับจับแม่เนี่ยนะครับ ไปกักขังไปหน่วงเหนี่ยวนะไปสร้างความทุกข์ทรมานเนี่ยอันใหญ่หลวงให้กับแม่เนี่ยนะครับคุณแหม่มผมรู้ว่าเป็นคนที่รักเทิดทูนคุณแม่มากผมเองก็ไม่แตกต่างจากคุณแหม่มนะครับและผมคิดว่านะครับโดยวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยเขาไม่แตกต่างกันแต่เรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจคุณแหม่มนะครับคุณแหม่มได้ติดตามแล้วมีความรู้สึกยังไงครับในฐานะที่เป็นเขาเรียกเป็นบุตรสาวนะครับแม่ครับ
0: แม่เรื่องนี้แม่มองนะมันเป็นเรื่องเดียวนะคะอาจารย์ไม่ทราบอาจารย์จะมีความเห็นเหมือนแบบไหมมันเป็นแค่เรื่องเดียวค่ะอาจารย์แต่ว่ามันลามปามมากเลยอ่ะตั้งแต่ครอบครัวที่มีคนแค่3คนจากนั้นก็มีเขยสะใภ้เข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็มีศูนย์เนี่ยไอ้ศูนย์พักพิงนรกเนี่ยนะคะตามลามมาที่ระบบราชการของไทยอะค่ะแล้วก็มีศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาด้วยแล้วก็ไม่ทราบจะสาวถึงไหมนั่นก็คือจากไอ้ศูนย์นรกเนี่ยนะคะศูนย์พักพิงนรกเนี่ยมันพิงไปถึงตำรวจที่เขากล่าวอ้างนะคะตอนนี้เป็นระบบกล่าวอ้างอยู่ว่าคือคือสพ
1: สบส
0: ท่าม่วงท่าม่วงในจังหวัดกาญจนบุรีมีเอี่ยวด้วยอะค่ะแล้วก็ลูกชายของเจ้าของศูนย์นรกเนี่ยนะคะเป็นคนที่เดินเกมได้ฉลาดมากคุณเจแปนนะคะคนชื่อคุณเจแปนที่จบจากต่างประเทศมาเนี่ยเดินเกมได้ดีนะแม่มองในฐานะที่แม่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยนะคะแม่มองว่าเด็กผู้ชายคนนี้เดินเกมได้ดีทำเหมือนกับตัวเองแล้วก็แม่ของตัวเองคือเจ๊แมวเนี่ยเกือบจะพ้นผิดไปเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าข่าวเมื่อเช้ามาอีกอาจารย์เมื่อแม่แพทเนี่ยไปที่ศูนย์พักพิงอะค่ะอาจารย์เจ๊แมวนี่แกข่มขู่เอาเรื่องนะแล้วแถมแกประกาศขายศูนย์ได้เหมือนแกไม่ผิดอะค่ะอาจารย์อาจารย์มองเหมือนแบบนี้ว่าอาจารย์มีจุดเด่นไหมคะ
1: นะครับที่คุณแหม่มตั้งข้อสังเกตนะครับ
0: ค
1: ือจริงๆเนี่ยนะครับศูนย์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ดูแลผู้สูงวัยผู้ป่วยหรือคนที่ทุพพลภาพต้องหาที่พึ่งพิงที่พักฟื้นต่างๆนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะครับซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลเหมือนสถานพยาบาลก็ดีสถานฟื้นฟูที่อยู่ในกฎหมายเกี่ยวเรื่องสาธารณสุขเนี่ยนะครับคุณแหม่มเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ระบบราชการเนี่ยนะครับที่คุณแหม่มจะติดตามดูนะครับเหมือนเรื่องที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับผู้ว่ากับนายอำเภอเนี่ยที่มีความขัดแย้งกันแล้วก็ถึงขนาดมีการเสนอสั่งย้ายเนี่ยดูเหมือนเรื่องที่มาที่ไปมันไปเกี่ยวเนื่องกับระบบนะครับจีนเทาโรงงานพวกจีนเทาไปตั้งและเกี่ยวเรื่องระบบระบายกำจัดน้ำเสียพวกนี้นะครับกำจัดขยะการทิ้งขยะเนี่ยนะครับซึ่งเหมือนดูเหมือนว่าราชการเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทำนองนี้นะครับและเป็นที่มาของการทุจริตคอร์รัปชันไอ้ที่ปาจีนคือเป็นเรื่องข้อตกเถียงกันจริงเท็จยังไงไม่รู้แต่ว่าทำให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารนะครับจะมองเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้นะครับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยของหน่วยราชการเนี่ยมันลามมันกระจายไปทุกมิติขององค์กรองคาพยพของระบบราชการเลยนะครับไม่เหลือเลยนะคุณแหม่มว่าอย่างสาธารณสุขเนี่ยที่มีหน้าที่คุ้มครองดูแลปกปักรักษานะครับสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งต้องควบคุมสถานบริการนะเกี่ยวเรื่องสุขภาพเนี่ยให้ดูแลเอาใจใส่บริการนะครับอย่างตรงไปมาให้เกิดสุขภาวะที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ไปรักษารักษาเนี่ยแต่คุณแหม่มเชื่อไหมว่าสถาบันต่างๆมันสามารถทำเรื่องราวต่างๆโดยที่ฝ่ายควบคุมเนี่ยนะครับคือวันนั้นผมได้ยินในรายการโหนกระแสว่าศูนย์สบสนะครับก็เกี่ยวเรื่องกรมส่งเสริมบริการสุขภาพนะครับในความหมายเป็นลักษณะนั้นนะครับก็อาจจะมีความบกพร่องในการควบคุมกำกับดูแลสถานนะครับบริการตรงนี้หรือไม่อย่างไรนะครับดูเหมือนอีกที่หนึ่งนะครับอยู่แถวนนทบุรีนะครับซึ่งตำรวจเนี่ยนะครับมีตู้แดงไปติดอยู่ คือเหมือนว่าฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนฝ่ายปกปักรักษาดูแลความเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปมีตู้แดงอยู่หน้าศูนย์บริการอย่างเงี้ยนะครับสถานบริการอย่างเนี้ยพอมีเรื่องมีราวก็บอกมีการปลดตู้แดงออกนะครับกลัวว่าเหมือนว่าตำรวจเนี่ยก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เรื่องและปล่อยปะละเลยให้เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในสถานบริการทำนองเนี้ยนะครับอันนี้ก็ส่อแสดงเจตนาให้เห็นว่ามันไปในทุกจุดทุกมุมนะครับทุกซอกมุมเลยนะครับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับทีนี้พอคุณแหม่มตั้งประเด็นเรื่องนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับศูนย์เกี่ยวข้องกับราชการเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการและก็ลูกมาก็เรียกมานำเสนอนะชี้ประเด็นนั้นเป็นไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนคุณแหม่มบอกว่าพูดนำเสนอเหมือนก็เรียกแบบมีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอจนแม่เนี่ยอาจจะรอดแต่สุดท้ายผมไม่ได้ตามข่าวตอนนี้แม่บอกว่ามันมีปัญหาต่อมาว่าไม่น่าจะรอดนะครับเรื่องนี้ถ้าเราดูในข้อกฎหมายนะครับเอาเฉพาะว่าลูกนะครับที่ให้บุคคลซึ่งไม่รู้กี่คนเนี่ยมาจับแม่ขึ้นรถมาทำร้ายร่างกายแล้วเอาไปไว้ที่สถานนะครับฟื้นฟูหรือที่พักพิงที่พึ่งพิงเนี่ยนะครับแล้วไอ้สถานการณ์อย่างเนี้ยนะครับไปใช้อำนาจไปใช้อะไรที่เกินเลยจากกฎหมายเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องคือเรื่องทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายก็อาจไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ก็มีโทษทางอาญานะครับซึ่งถ้าไม่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยระหว่างแม่ลูกหรือบุคคลในครอบครัวเนี่ยนะครับหมายว่าความรุนแรงครอบครัวเนี่ยก็สามารถยอมความกันได้แต่บุคคลอื่นซึ่งมาจับนะครับแม่ก็ไปขังนะครับทำร้ายร่างกายเอาไปหน่วงเหนียวเอาไปกักขังทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพเนี่ยนะครับก็จะมีกฎหมายข้อนี้ตามมานะครับและก็ส่วนสถานบริการเนี่ยนะครับที่ดูแลเนี่ยถ้าไปใช้อำนาจใช้เขาเรียกอะไรสิทธิที่มันอยู่เกินกรอบเขตของกฎหมายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องคือจริงๆปัญหาว่าถ้าเขาคิดว่านะครับแม่เนี่ยป่วยต้องจิตเวชหรือไม่ถ้าป่วยนะครับและต้องมีใบรับรองของแพทย์ก็ป่วยรักษานี้จริงเนี่ยการที่จะไปผูกมัดเอาเชือกมาผูกมามัดระหว่างอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาอาจจะมีอาการอะไรขึ้นมาเนี่ยคือถ้ามันมีข้อจริงรับฟังได้ขนาดนั้นเนี่ยก็โอเคพอที่จะกล่าวอ้างให้ตัวเองพ้นจากผิดได้แต่ถ้ากรณีชัดเจนว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจนะครับกับลูกชายนะครับแล้วสื่อกันถึงวางแผนกันถึงเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกันถึงเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกเป็นการวางแผนร่วมกันสมคบร่วมกันกระทำผิดฐานทำร้ายร่างกายฐานนองเหนียวกักขังนะครับทำให้เขาปราศจากเสรีภาพนะครับแล้วเกิดความเสียหายตามมาเนี่ยก็มีทั้งเรื่องทางอาญาตามมาเรื่องความเสียหายทางแพ่งตามมาเขาถูกนองเหนียวถูกขังเขาเสียโอกาสในการทำมากินในการทำธุรกิจต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่เขาเสียสุขภาพจิตเสียมีความทุกข์ทรมานทางจิตใจเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าประเด็นข้อหมายในทางแพ่งก็ตามมาอีกมากมายนะครับเรื่องนี้นะครับถ้าการสอบสวนเนี่ยนะครับสืบสวนสอบสวนแล้วลงไปสืบสวนแล้วพยานหลักฐานเกิดขึ้นเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลนะครับตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเนี่ยและข้อจริงฟังได้นะครับตามที่แม่เนี่ยนะครับให้ข้อมูลให้ปากคำแล้วมีไปหลักฐานรู้สึกแกก็ค่อนข้างจะจำแม่นนะรู้สึกแกทำสัญลักษณ์อะไรให้รู้ไว้ว่าแกถูกกระทำยังไงเพื่อคือแม่ก็มีก็เลยก็มีสติอะนะครับ เหมือนทำสัญลักษณ์อะไรไว้ตรงไหนอย่างไรนะครับในสถานบริการตรงเนี้ย แล้วถ้าการสอบสวนไปดูพื้นที่ไปเก็บไปหลักฐานแหละแล้วมันเจือสมกันเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับผมว่ายกแผงไปทั้งวนกระบวนการเลยนะครับและก็เรื่องสำคัญก็คือ หน่วยงานรัฐนะครับที่เลินเล่อหรือว่ามีส่วนรู้เห็นเนี่ยนะครับหรือปล่อยปะละเลยเนี่ยให้เกิดการกระทำลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีกระบวนการในการสะสางนะครับคือกวาดขยะทำเมืองให้ทำบ้านเมืองให้สะอาดตรงนี้ได้ด้วยก็จะดีด้วยนะครับก็ต้องฝากคุณอะไรนะที่เป็นผู้ยกประเด็นคุณนี้ขึ้นมาคุณอะไรอะไรอะไรสายไหมต้องรอด
0: สายไหมต้องรอดค่ะ
1: นะครับคือไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ ดำเนินการเอาไว้

0: เรื่องเก่าทั้งทุกประเด็นทุกเรื่องอ่ะจัดการบริหารจัดการให้เสร็จสิ้นอย่าไปก็เรียกว่ามวยล้มต้มคุณดูในบางประเด็นนะจัดการเรื่องนี้เสร็จก็อะไรที่เกี่ยวเนื่องก็จัดการต่อด้วยนะครับผมว่าจะได้รับความชื่นชมจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ
1: ค่ะค่ะคราวนี้อาจารย์ค่ะแม่ไปแจ้งความลูกแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะใช้คำว่าผู้เกี่ยวข้องก็แปลว่ายกทั้งดวงอะค่ะยกทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้ถามค่ะถ้าเกิดแม่ใจอ่อนเนี่ยความเป็นแม่หัวอกหัวใจคนเป็นแม่พร้อมจะให้อภัยขอแค่เข้ามาคุยกันแค่นั้นน่ะนะคะเกิดแม่ไปถอนแจ้งความอะอัยการเลื่อนต่อได้ไหมคะ
0: คือความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยปกติเป็นอาญาแผ่นดินนะครับไม่สามารถจะยอมความกันได้แต่ระหว่างคนในครอบครัวเนี่ยคือพระราชบัญญัตินะครับความแรงในครอบครัวเนี่ยเขาอนุโลมนะครับให้บุคคลในครอบครัวสามารถประนีประนอมยอมความกันได้นะครับแต่สำหรับเรื่องความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังเนี่ยซึ่งโดยปกตินะครับคุณแหม่มก็เป็นคดีที่ถ้าไม่เกิดอันตรายแก่กายถึงสาหัสเนี่ยนะครับก็คืออันตรายแก่กายและจิตใจธรรมดาไม่ถึงสาหัสเนี่ยนะครับอันนี้กฎหมายจะเปิดช่องทางให้สามารถที่จะประนีประนอมยอมความกันได้นะครับหน่วงเหนี่ยวกักขังเนี่ยซึ่งถือว่าโทษก็ไม่ถึงร้ายแรงมากนะครับแต่ถ้าเกิดอันตรายนะครับถึงตายหรือสาหัสเนี่ยอันเนี้ยกฎหมายไม่เปิดช่องทางให้ปัญญาบอมยอมความกันได้นะครับหรือว่าจริงๆทั้งการกระทำมันลักษณะเนี่ยมันทั้งหน่วงเหนี่ยวกักขังทั้งข่มขืนใจแม่ด้วยนะครับให้จำนนต่อสิ่งต่างๆให้เสื่อมเสียต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพนะครับอันนี้ร่างกายโดนแน่เสรีภาพโดนแน่นะครับซึ่งโทษจำคุกก็ไม่เกิน3ปีนะครับแต่ว่าในทางกฎหมายอาญาเนี่ยเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเข้าตามมาตรานี้วรรคเขาเรียกวรรคแรกๆนะมันยังไม่เกี่ยวข้องกับความเสียหายต่อร่างกายหรือบาดเจ็บสาหัสพวกนี้กฎหมายเปิดช่องทางให้คู่กรณีเนี่ยสามารถตนีประนอมกันได้แต่ว่าทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายเกิดอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยนะครับอันเนี้ยยอมความไม่ได้แล้วก็เปรียบเทียบปรับไม่ได้นะฮะถ้าจะได้มันเกิดอันตรายก็เรียกไม่ถือเกิดอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยนะครับมันเป็นความผิดระหุโทษเนี่ยนะครับอันนี้กฎหมายก็ให้เปรียบเทียบปรับได้นะเป็นอาญาแผ่นดินเหมือนกันแต่ว่ากฎหมายอำนาจเพราะโทษจำคุกมันต่ำนะครับไม่เกินเดือนหรือโทษปรับเนี่ยกฎหมายให้พนักงานสอบสวนสามารถเปรียบเทียบปรับให้คดีอาญาส่วนนั้นเลิกกันได้นะครับแต่ว่าไอ้นวงเหนียวกักขังหรือจำไม่สมเสรีภาพถ้าแม่เนี่ยไม่ยอมความเนี่ยนะครับก็หมายความว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดนะครับก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งสิ้นนะครับส่วนลูกอย่างที่บอกว่าส่วนลูกเนี่ยที่จริงทำร้ายร่างกายยอมความไม่ได้แต่ถ้าแม่วันนั้นรอบแรกผมเห็นมันจะให้อภัยนะในรายการอะไรนะที่กราบขอขมาและให้อภัยแต่ตอนหลังเหมือนคิดอะไรขึ้นมาใหม่เหมือนรู้สึกว่าทางจิตใจยังเหมือนอภัยแล้วแต่มันไม่หลุดไม่ขาดอ่ะมันเหมือนพอคิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนมีความเจ็บช้ำน้ำใจอย่างมากว่าลูกไม่น่าจะทำกับแม่ถึงขนาดนี้ขอกันดีๆก็ได้แล้วก็ได้แม่ก็แบ่งจริงๆทรัพย์สินที่แม่สร้างไว้ธุรกิจที่แม่สร้างไว้เนี่ยยังไงเสียเนี่ยครับผมว่าแม่ก็ต้องถ่ายทอดของถ่ายให้ลูกในอนาคตต่อไปเนี่ยแต่นี่คือเรียกว่าอยากรวยเร็วอ่ะอยากเขาเรียกว่าฉวยจังหวะที่ก่อนนะครับก็มาทำการรักษาเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผม20กว่าปีที่แล้วนะครับก็ยังมีคุณแหม่มน่าจำได้นะที่ว่าลูกฆ่าพ่อเป็นรู้สึกเป็นนักการเมืองอ่ะนะครับเป็นนักการเมืองพรรคผมไม่จำไม่ได้พรรคไหนนะครับเป็นคดีที่ดังมากตอนนั้นเนี่ยนะครับอะไรออกเศษเล็กอย่างหนึ่งนะครับนามกุลนะผมจำไม่ได้แน่ชัดนะครับเคยมีที่ว่ามีการฆาตกรรมเพื่อเอามรดกของพ่อต้องการได้หมดของพ่อเนี่ยก่อนที่ควรจะได้นะครับ ก็เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมา
1: คดีเสียตังค์

0: าค่ะอาจารย์ประเทศอาจารย์พูดถึงใช่ไหมคะอดีตสสวนห้างสมัยเสียตังหัวนายชัยศิริเอืองกาญจนเศษ
1: ใช่ไหมคะออกเศษนะครับครั้งหนึ่งที่จังหวัดอะไรนะครับที่มันเกิดมาไม่นานไม่เกิน10ปีอ่ะที่จะเชิงเซาหรือแปดริ้วนะที่มีเสียอะไรที่ว่าพ่อลูกเหมือนกันน่ะอันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่ามันน้อยมากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นน้อยแต่หรือบางคนนี้เราอาจไม่แน่ใจอยากจะเป็นข่าวนะครับแต่เรื่องจำนองนี้มันเหลือเชื่อว่าเกิดขึ้นได้เหมือนที่ผมบอกคุณแหม่มว่าคือพี่น้องบางทีการทำกันมาเนี่ยก็รักใกล้กันดีแต่ว่าพอมีคนที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องมีเขยมีสะใภ้มีลูกมีหลานเข้ามาเนี่ยความผูกพันระหว่างพี่น้องความผูกพันระหว่างแม่ลูกเนี่ยบางทีทำให้เกิดเขาเรียกอะผลประโยชน์ขัดแย้งขึ้นมาหรือว่าจริงผลประโยชน์หวังงบกิจการพวกเนี้ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาได้กรณีนี้ก็อาจจะใกล้เคียงกันก็เป็นไปได้นะมันอยู่ที่ชุดสืบสวนสอบสวนสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยว่าเรื่องราวเนี้ยเป็นจริงหรือเป็นเรื่องราวที่เป็นการละครหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามดูแต่ผมเชื่อว่าระดับที่ในรายการดังๆเนี่ยหรือว่าเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยหรือว่าสอบสวนลงพื้นที่เนี่ยผมเชื่อว่ามูลเนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงว่าจะมีอยู่จริงนะครับแต่ก็ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอผลการสอบสวนก่อนว่าเป็นยังไงเพราะว่าเห็นมีประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งว่าแม่ก็เคยมาออกรายการอะไรแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วไม่ได้พูดถึงก็กลายเป็นประเด็นความน่าเชื่อถือถูกตั้งข้อสงสัยขึ้นมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับ
0: ใช่ค่ะคดีที่อาจารย์พูดถึงที่แต่ริ้วเป็นกรณีเฮียหมูอ่ะที่แกโดนยาสลบหมูอ่ะ
1: แล้วใช่
0: กินในอาหารน้ำดื่ม2ปีแล้วจัดฉากเอาเรื่องขึ้นศาลถูกใช่ไหมคะมูลค่า
1: ตรง
0: น
1: ั้
0: นถูก15 ล้าน
1: แล้วมีถึงลูกกับพ่อเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ลูกชายลูกสะใภ้คนในครอบครัวฝั่งสะใภ
1: ้ครับ
0: อุ้ยคดีนี้ดังนะคะแกรอดมาได้นี่แบบ
1: ใช่
0: เก่งอ่ะ
1: คิดว่าตายแล้วนะครับจะยังจะรอดมาได้นะครับก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าจริงๆเนี่ยทรัพย์สินเป็นของนอกกายอย่างที่บอกนะครับเราไม่ตายก็หาได้แต่ความผูกพันสายเลือดเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณแหม่มนะครับเรื่องของคุณคนดังนะครับเขาเรียกโกนันเรื่องไทยเนี่ยดังจริงๆเรื่องนี้ไม่รู้ว่ายังไงเถียงไปเถียงมากันสุดท้ายไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าสุดท้ายก็ปรากฏว่าศาลแม่ประกันแต่ว่าศาลเชื่อข้อมูลฝั่งว่าสอบสวนและชุดสืบสวนนะครับนะในประเด็นของคุณอัจฉริยะแล้วก็คือจริงที่ศาลถอนประกันคดีอื่นเนี่ยนะครับโดยปกตินะคุณแม่มันเป็นประโยชน์แก่คุณอัจฉริยะนะแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าคุณอัจฉริยะเนี่ยโดนขังคดีนี้นะครับคดีเดียวเนี่ยส่วนคดีอื่นแกมีสัญญาประกันอยู่เนี่ยแกไม่ได้วันขังด้วยแต่ถ้าไม่ให้ประกันคดีเนี้ยแล้วคดีอื่นได้ประกันอยู่ไม่มีประโยชน์เลยจะมีประกันทำไมเพราะว่าถ้าคดีไม่ได้ดังนั้นการที่ศาลถอนประกันอีก 2-3 คดีคุณอัจฉริยะก็จะได้วันต้องขังเนี่ยไปพร้อมๆกันในทุกคดีครับนะครับบางทีดูเหมือนไม่เป็นผลดีแต่กลับเป็นผลดีกับคุณอัจฉริยะนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คงได้ประมาณนี้สำหรับข่าวในวันนี้นะครับคุณแม่
0: ค่ะอาจารย์ค่ะงั้นนะคะเราลาเบรกนี้กันก่อนดีนะอาจารย์เนาะเอาเพลงที่เกี่ยวกับเมืองการแล้วกันสาวเมืองการจะนะเอ้ยสาวเมืองการยังรอนะคะเชิญรับฟังแล้วก็พักเบรกนะคะในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิน
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: ยำยำชิโนโมโตะ
10: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปร็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปร็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
6: หอม
8: เฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิน
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: ยำยำชิโน
11: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
12: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
13: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
12: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
13: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ผลกระทบจากน้ำท่วมภายใต้ภารกิจร่วมแรงฟื้นกรุงโดยจุดแรกที่โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์กทมจัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งตรวจสุขภาพทั่วไปทำแผลแจกยาสามัญประจำบ้านและฉีดวัคซีนบาดทะยักรวมถึงให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ที่กำหนดจากนั้นคณะผู้ว่าเดินเท้าไปยังบริเวณท้ายซอยหมู่บ้านนักกีฬาเพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาลที่ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนเชิงรุกโดยเฉพาะผู้ป่วยในชุมชนก่อนเดินทางต่อไปยังโรงเรียนศรีพฤทธาเพื่อติดตามการบริหารจัดการขยะซึ่งเป็นอีกปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพภาพรวมเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกมา2วันโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ6เขตได้แก่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกุ่มรวม97ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมคลองที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกและหมู่บ้านต่างๆทางฝั่งตะวันออกซึ่งต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่สาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำลดช้าเนื่องจากกรุงเทพมีมวลน้ำล้อมรอบ3ด้านทั้งจังหวัดปทุมธานีนครนายกและพื้นที่องครักษ์ทางตอนเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราทางตะวันออกรวมถึงสมุทรปราการทางตอนใต้ทำให้มีน้ำไหลเข้ามาเติมในคลองอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีแรงงานเผยพร้อม 100% เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3กระทรวงแรงงานในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมเวลา 8:00 นถึง 16:00 นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบความพร้อมของกระบวนการจัดส่งหีบบัตรและบัตรเลือกตั้งที่กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กระจายอุปกรณ์เลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้เต็ม 100% มีการเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งจากเดิมเป็น 5,233 จุดทั่วประเทศเพื่อรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ12ล้านคนส่วนความกังวลสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสามารถพิจารณาเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งได้ตามระเบียบที่กำหนดมีแผนรองรับสถานการณ์โดยยึดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเชื่อมั่นว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งก่อนตำรวจอินเดียรวบแกนนำค็อกโรสสกัดชุมนุมไล่บิ๊กกกต.ตำรวจในกรุงเดลีของอินเดียเข้าควบคุมตัวอภิชิตดิปเก้แกนนำผู้ก่อตั้งพรรคค็อกโรสชันตาหรือ CJP ในวันนี้ก่อนหน้าการชุมนุมประท้วงที่เรียกโดยกลุ่มเคลื่อนไหวของเยาวชนค็อกโรสเพื่อเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลาออกก่อนหน้านี้ปรากฏภาพข่าวทางโทรทัศน์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าพบดิปเก้ที่สนามบินกรุงเดลีหลังจากที่เขาเดินทางมาถึงเมืองมุมไบและขอให้เขายกเลิกการประท้วงเนื่องจากทางการที่สั่งห้ามการชุมนุมดังกล่าวแล้วขณะที่ผู้นำพรรค CJP อีก2คนคือซอรับดาร์ตและอาชูทอสบรานถูกคุมตัวลงจากเครื่องบินทันทีที่เดินทางมาถึงเช่นกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
5: ความเร็วก็สำ
0: สนับสนุนข่าวโดย

0: จฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ัญญา5บาทนะคะคุณเอกราชขับร้องแล้วก่อนหน้านั้นอกหักพักบ้านนี้คุณสายันสัญญาขณะนี้เวลา 21:13 น.ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆในช่วงนี้เป็นเรื่องของภาษากฎหมายค่ำคืนนี้เป็น EP ที่41นะคะอีกเท่าไหร่เอา52 ลบ 41นะคะก็จะสิ้นปีแล้วไม่ได้สิ้นใจนะคะวันนี้ทำความเข้าใจอาจารย์จะอธิบายกฎหมายในประเด็นความผิดกรรมเดียวและหลายกรรมอาจารย์คะกรรมเดียวหลายกรรมมันกี่กรรมคะ
1: ครับก็อันสืบเนื่องจากที่มีข่าวว่าศาลพิพากษาจำคุกนะครับอดิตพระอลงกต
0: อ๋อสมี
1: รวม
0: อลงกตค่ะ
1: 742 ปี
0: ค่ะ
1: หมอบี386 ปี
0: ค่ะ
1: นะคร
0: ับ
1: 386 ปี 1,480 เดือนนะครับก็เป็นคดีที่มีการยักยอกเงินกับคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุนะครับและศาลบอกว่าคำให้การมีประโยชน์นะครับจำคุกสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดนะครับไม่เกิน50 ปีทีเนี้ยก็ในเรื่องนี้บางทีเพราะว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าเป็นแฟนรายการเนี่ยเมื่อติดตามฟังข่าวและเห็นข่าวแล้วว่าไอ้ทำไมเมื่อศาลพิพากษาแล้วเนี่ยเป็น100 ปีนะครับเป็นหลายพันเดือนเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายบอกว่าจำคุกได้ไม่เกิน50 ปีนะครับอันนี้ก็ถือเนื่องจากกฎหมายก็คุ้มครองนะครับจำเลยอยู่พอสมควรนะครับว่าในมาในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91นะครับในมาตรา90ก็บอกว่าการกระทำที่เป็นกรรมเดียวนะครับเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทคือบางทีทำหลายครั้งนะครับก็หลายคำหลายบทเนี่ยถ้ามีหลายกรรมหลายบทกฎหมายบอกว่าให้ใช้กฎหมายบทที่หนักที่สุดลงโทษแก่ผู้ทำความผิดนะครับบทที่หนักบางทีเรากระทำครั้งเดียวเนี่ยอย่างยกตัวอย่างว่าเราชกหน้าคนเนี่ยนะครับทำร่างกายชกไปหน้าปรากฏว่าไปโดนแว่นเขาเสียหายด้วยนะครับซึ่งเราเล็งเห็นอยู่แล้วว่าการชกต่อยไปที่ใบหน้าของผู้เสียหายเนี่ยจะทำให้แว่นเนี่ยนะเสียหายหรือหักแตกได้นะครับอันนี้ก็คำเดียวผิดกฎหมาย2บทคือทำร้ายร่างกายนะครับและก็ทำให้เสียทรัพย์นะครับทีนี้ทำร้ายร่างกายต้องดูว่ามันบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่านะครับเพราะบาดเจ็บสาหัสโทษมันจะหนักกว่าความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อย่างนี้นะครับกฎหมายบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องกระทำครั้งเดียวนะแต่ว่าเกิดความผิดต่อบทกฎหมาย2บทกฎหมายบอกว่าให้ลงบทที่หนักที่สุดนะครับอันน่าจะเข้าใจนะครับผมอธิบายงี้แล้วว่าชกไปทีเดียวทำไปทีเดียวหรือว่ากรณีเรายิงปืนเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายอย่างเงี้ยนะครับโดยผู้เสียหายอยู่ในบ้านเนี่ยคือยิงเข้าไปกระจกบ้านตั้งแต่โดยเราเนี่ยประสงค์ต่อผลคือให้เจ้าของบ้านเนี่ยถึงแก่ความตายจะตายหรือไม่ตายอาจจะเป็นฆ่าคนตายหรือพยายามฆ่าในขณะเดียวกันคุณยิงเข้าไปเนี่ยก็เลยเห็นผลว่ากระจกบ้านประตูบ้านจะต้องแตกจะต้องเสียหายจะเกิดความผิดขึ้น2ความผิดก็คือฆ่าคนตายหรือพยายามฆ่ากับทำให้เสียทรัพย์เห็นชัดนะครับซึ่งกรณีกรรมเดียวผิดกฎหมายบทกฎหมายบอกให้ลงบทหนักก็ต้องลงบทหนักก็คือพยายามฆ่าหรือฆ่าคนตายนะครับทีนี้มันก็มีบทบัญญัติต่อไปว่าการผิดที่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเนี่ยก็คือมันต้องลงทุกกรรมนะครับหลายกรรมต่างกันเมื่อกี้มันกรรมเดียวนะครับแต่ผิดกฎหมายสองบทแต่ถ้าต่างกรรมต่างวาระวันนี้เบียดบังยักยอกนะครับไปครั้งหนึ่งพรุ่งนี้ก็เบียดบังยักยอกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างของพระอลงกตเนี่ยนะครับเบียดบังยักยอกทรัพย์ของราชการซึ่งถือว่าเป็นเจ้างานนะครับ ็เป็นต้องขึ้นศาลอาญาทุจริตนะครับ
0: ค่ะ
1: เนื่องจากว่าพระลงกฎเนี่ยเป็นเจ้าวาดก็ถือเป็นเจ้างานตามกฎหมายเมื่อเบียดบังยักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นของราชการคือเป็นของวัดเนี่ยนะครับก็จะผิดมาตรา147นะครับและเป็นเจ้างานเนี่ยกระทำโดยทุจริตก็จะผิด157นะครับก็เรียกผิดกฎหมายเป็น2บทแต่เรื่องประมวลกฎหมายอาญาก็บอกว่าถ้าผิดบทเฉพาะแล้วเนี่ยไม่ต้องไปลงบททั่วไปนะครับอย่างพระเนี่ยนะครับพอผิด157และ147เป็นบทเฉพาะแล้วก็จะไม่ลงโทษมาตรา157คือเป็นเจ้างานไปบัตรโดยไม่เป็นหน้าที่โดยทำให้เกิดความเสียหายโดยทุจริตอีกนะครับก็ผิด147แต่147เนี่ยพระอลงกฎเนี่ยจะทำความผิดหลายกรรมอาจจะวันหนึ่งสองครั้งสามครั้งหรือเป็นรายวันนะครับตลอดมาเนี่ยอันนี้เขาฟังได้ว่าทั้งหมดเนี่ย712ครั้งอ่ะ712กรรมนะครับที่ศาลลง712ปีอาจจะไม่ถึง712ปีนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดจากก็อัตราโทษนะครับแต่ก็หลายครั้งนะครับศาลไปลงโทษเนี่ยนะครับของพระเนี่ยทั้งหมดเนี่ย185กระทงกระทงก็กรรมอันเดียวกันนะครับบางทีก็ใช้กระทงแต่กฎหมายใช้ว่ากรรมนะครับบางทีเวลาลอยกระทงบอกมันเล่นว่าจะเอาได้กี่กระทงนะครับก็คือกี่กรรมจะได้ไปกี่กรรมจะได้ไปกี่กระทงอันนี้กระทำทั้งหมดเนี่ย185กระทงนะครับและก็ยังมีฟอกเงินนะครับนอกจากยักยอกทรัพย์แล้วยังร่วมกันฟอกเงินอีกนะครับอันนี้ต้องจำคุกไอ้ยักยอกทรัพย์สินทางการเนี่ยกระทงละ4ปีฟอกเงินเนี่ยจำคุก2ปีนะครับเมื่อรวมโทษทั้ง2ความผิดแล้วเนี่ยพระลงกฎโดนมา712ปีส่วนหมอบีเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานนะครับหมอไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยจะลงโทษเขาในความผิดมาตรา147ในฐานะเป็นตัวการไม่ได้เพราะคุณสมบัติเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานในทางกฎหมายก็ต้องลงโทษเขาในฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานนะครับที่กระทำผิดดังกล่าวคือมาตรา147นะครับทีนี้ในกฎหมายเนี่ยพอมีการลงโทษมากๆเนี่ยบางทีคนเราเนี่ยนะครับบางทีอายุเต็มที่บางที80 70 80 90นะครับแต่พอไปเยอะๆอย่างนี้นะครับกฎหมายก็มีบัญญัติบอกว่าในกรณีการผิดหลายกรรมต่างกันเนี่ยบอกว่าให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปนะครับนี่กฎหมายบอกให้ลงทุกกรรมแต่นะครับก็มีแต่นะครับแต่ไม่ว่าจะเพิ่มโทษลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษหรือไม่ก็ตามกฎหมายบอกเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วนะครับจำคุกต้องไม่เกินก็ให้ดูจากความผิดที่ศาลลงโทษว่าศาลลงโทษนะแต่ละกระทงนั้นเท่าไหร่นะครับคือกฎหมายบอกว่าถ้าโทษจำคุกอย่างสูงต่อกระทงต่อกรรมไม่เกิน3ปีง่ายๆว่าโทษจำคุกที่ศาลลงเนี่ยไม่เกิน3ปีเนี่ยจะกี่กระทงความผิดจะกี่ร้อยปีก็แล้วแต่นะครับกฎหมายบอกว่าให้ลงกระทงที่หนักสุดที่ไม่เกิน3ปีเนี่ยแต่รวมแล้วนะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่เกิน10ปีนะครับแต่ของพระอลงกฎเนี่ยนะครับทีนี้ก็บอกว่า20ปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีแต่ไม่เกิน10ปีนะครับซึ่งจริงๆไอ้ตรงเนี้ยคือถ้าเป็นตามกรรมศาลนี้นะคุณแหม่มพอศาลไปสรุปตอนท้ายว่าให้จำคุกไม่เกิน50ปีเนี่ยแต่ผมมาดูว่าโทษที่จำคุกเนี่ยนะครับอย่างสูงเขาอาจจะดูที่คือกระทงความผิดที่ว่าเนี่ยอย่างสูงเนี่ยศาลหรือกฎหมายให้ดูที่ นะครับอัตราโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนะครับให้147ของหลวงพ่อเนี่ยนะครับ147เนี่ยโทษจำคุกในกฎหมายเนี่ยนะครับมีตั้งตลอดชีวิตประหารชีวิตนะครับและก็เกิน10ปีนะครับก็โทษจำคุกกระทง1กระทงใดเนี่ยนะครับเกิน10ปีนะครับกฎหมายบอกว่าจะกี่พันปีก็แล้วแต่นะครับต้องลงโทษจำคุกเขาไม่เกิน50ปี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแต่ถ้าศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วเนี่ยก็คือจบที่ตลอดชีวิตนะครับไม่ต้องมีตัวเลขแล้วนะครับก็คือไปเข้ามาตราอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา91นะครับมาตรา91เนี่ยนะครับก็คือในวงเล็บ3บอกว่า50ปีเท่ากับความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปทีนี้มาตรา147เนี่ยนะครับในกฎหมายเนี่ยก็บัญญัติว่าตั้งแต่5ปีถึง20ปีนะครับที่จริงอันนี้ศาลวาง6ปีนะครับลงโทษจำคุกปีแต่ว่าศาลบอกคำให้การของพระอลงกฎเนี่ยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดให้1ใน3ก็เหลือ4ปีนะครับแต่ว่ากฎหมายนี่ให้ดูที่โทษที่บัญญัติในมาตรา147ไม่ได้ดูที่ศาลลงโทษจริงๆนะครับเพราะในมาตรานี้บอก5ปีถึง20ปีซึ่งถึง20ปีมันเกิน10ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตก็ถือว่าเกิน10ปีกับมาจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันหนักกว่า10ปีไอ้อย่างนี้ลงโทษแกได้ถึงที่ก็ไม่เกิน50ปี
0: ครับ
1: นั่นคือหลักกฎหมายแต่ว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอให้พี่น้องเห็นบางกรณีเนี่ยนะครับบางกรณีเนี่ยเราดูเหมือนหลายกรรมแต่ศาลบอกกรรมเดียวบางกรณีเราดูเหมือนกรรมเดียวแต่ศาลบอกหลายกรรมเพราะหลายกรรมมันต้องลงโทษต่อเนื่องกันไปนะครับมันต้องลงต่อเนื่องแต่ถ้ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทศาลบอกให้ลงบทหนักอันนั้นหมายถึงการทำครั้งเดียวผิดต่อกฎหมาย2บทให้ลงบทหนักแต่ถ้ากระทำดูเหมือนครั้งเดียวนะแต่ว่ามันแยกศาลกฎหมายแยกหรือศาลวิจัยว่ามันต่างกรรมกันเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ลงบทหนักให้นับโทษต่อกันเลยนะครับอันนี้พี่น้องแฟนรายการพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจตรงนี้นะครับอย่างเรื่องว่าเราพกพาอาวุธปืนไม่มีทะเบียนนะครับและอาวุธปืนมีทะเบียนเนี่ยนะครับในคราวเดียวกันเนี่ยศาลบอกว่าศาลฎีกาวิจัยว่าปืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุประเภทเดียวกันแม้เราพกเนี่ยกระบอกหนึ่งมีไม่มีทะเบียนกระบอกหนึ่งเนี่ยมีทะเบียนศาลบอกว่าผิดกรรมเดียวนะครับผิดกรรมเดียวแต่กฎหมาย2บทคือพกพาอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนแล้วก็พกพาอาวุธปืนมีทะเบียนโดยไม่รับอนุญาตอย่างเงี้ยนะครับก็ต่างบทกฎหมายกันแต่เป็นกรรมเดียวไอ้ด้านนี้ต้องลงบทหนักนะครับก็พกพาอาวุธปืนพกพาอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนมันหนักกว่าให้ลงบทหนักนะครับแต่พอผมเปลี่ยนเป็นว่าพกพาอาวุธมีดและพกพาอาวุธปืนในขณะเดียวกันคุณแม่มก็จะเห็นว่าศาลบอกว่าไอเนี้ยมันวัตถุของกลางเป็นคนละประเภทนะครับศาลฎีกาบอกว่าเป็นการกระทำหลายกรรมต่างกันอันนี้ต้องสมมติว่าลงเรื่องมีดสัก6เดือนเรื่องปืนสัก6เดือนเนี่ยต้อง6เดือน6เดือนมาต่อกันนะครับก็กลายเป็น12เดือนนะครับแต่ถ้ามีปืนมีทะเบียนกับปืนไม่มีทะเบียนไปในคราวเดียวกันศาลบอกว่าวัตถุประเภทเดียวกันถือว่ากรรมเดียวผิดกฎหมาย2บทให้ลงบทหนักไม่ต่อกันนะเอาบทหนักบทเดียวมาลงนะครับก็คือมีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนเนี่ยมันหนักกว่าพกพาอาวุธปืนที่มีกันโดยไม่รับอนุญาตหนักกว่าใกล้ลงบทที่หนักกว่าบทเดียวเท่านั้นเองนะครับจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันนะครับหรือบางกรณีเนี่ยนะครับ มีอาวุธปืนกระสุนปืนนะครับและมียาเสพติดพกไปคราวเดียวกันเนี่ยอันนี้ศาลบอกว่าผิดกฎหมายหลายกรรมก็มีปืนครอบครองปืนครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตครอบครองเมทแอมเฟตามีนนะครับอันนี้ต่างกรรมต่างวาระต่างเจตนาถ้าสมมติศาลลงเรื่องปืนนัก12เดือนลงลบครอบครองเมทปีนึงอย่างเงี้ยครับก็ต้องนับต่างกรรมต่างวาระอย่างเงี้ยนะครับก็มาโทษต้องมาต่อกันไม่จะทับซ้อนกันและลงบทหนักนะครับแต่ถ้าบางกรณีนะครับมันเป็นความผิดที่ต่อเนื่องกันนะครับความผิดต่อเนื่องกันเช่นเราใช้มีดแทงผู้เสียหายนะซึ่งขับรถจักรยานยนต์มาเมื่อรถล้มเนี่ยก็ใช้มีดแทงผู้ตายซึ่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ในทันทีทันใดเห็นไหมศาลฎีกาบอกว่าเป็นความผิดต่อเนื่องกันนะครับประสงค์เดียวกันนะครับถือว่าเป็นการกระทำกรรมเดียวนะครับอันนี้ก็มุมมองศาลฎีกาคุณแม่แต่ถ้าถามผมอ่ะผมว่าไอ้แทงคนขับรถก็เจตนาหนึ่งไอ้แทงคนซ้อนท้ายก็เจตนาหนึ่งนะมันเจตนาคนละคนกันอ่ะมันควรจะเอาโทษมาต่อกันแต่นี่ศาลบอกว่ากรรมเดียวผิดกฎหมายสองบทคือทำร้ายร่างกายคนขับรถและก็ฆ่าคนซ้อนท้ายไอ้อย่างนี้ถือว่าจำเลยได้ประโยชน์เพราะลงโทษจำเลยกรรมเดียวผิดกฎหมายสองบทไอ้ลงบทหนักก็คือบทฆ่าคนตายบทเดียวนะครับอันนี้จำเลยได้ประโยชน์แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายผู้เสียหายเราต้องอุทธรณ์ว่าจริงๆแล้วจำเลยอ่ะคือเหตุการณ์ต่อเนื่องจริงต่อเนื่องกันก็จริงแต่ว่าจำเลยมีเจตนากระทำต่างเจตนาเพราะอันแรกเจตนาฆ่าคนขับรถพอรถล้มไปแทงคนซ้อนท้ายถึงแก่ความตายเนี่ยเจตนามันต่างคนกันเลยอ่ะนะครับถ้าเราเป็นผู้เสียหายเราก็ต้องอุทธรณ์ว่าที่ศาลชั้นต้นตัดสินอย่างนี้ว่ากรรมเดียวเนี่ยลงบทหนักเนี่ยมันไม่ชอบจริงๆต้องลงทั้งพยายามฆ่าคนขับรถและฆ่าคนซ้อนท้ายนะครับอันนี้ต้องนับโทษต่อกันเพราะมันเป็นต่างกรรมต่างวาระนะครับซึ่งก็มันก็แล้วแต่มุมมองบางแนววิจารณ์ฎีกาเนี่ยก็มองไปบอกว่าต่างกรรมต่างวาระนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับศาลฎีกาบอกว่าจำเลยยิงผู้ตายพร้อมกันและต่อเนื่องกันแต่เมื่อเป็นคนละคนยิงคนละคราวกันสามารถแยกเจตนาในการจำเลยลงกระทำผิดได้และการยิงผู้ตายทั้งสองแต่ละคนเป็นความผิดสำเร็จในตัวจึงเป็นความผิดหลายกรรมมิใช่กรรมเดียวคุณแม่ไม่ได้เห็นว่าความเห็นของผู้ศาลฎีกาเนี่ยต่างคดีกันเนี่ยก็เห็นแตกต่างกันได้นะครับไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยเขาเรียกว่ามุมมองที่มองเข้าไปเนี่ยของผู้รักษาแต่ละคนเนี่ยนะครับอาจจะมาจากพื้นเขาเรียกอะไรอ่ะมุมมองที่แตกต่างกันอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ตายตัวบางทีมันก็กลับหลักตรงนี้ได้คำว่าศาลฎีกานะครับวันหลังอาจจะเปลี่ยนแนวก็ได้นะครับจึงเห็นได้ว่ายิงผู้ตายพร้อมกันและต่อเนื่องกันแต่เมื่อเป็นการยิงคนละคราวเมื่อกี้แทงเนี่ยครับก็คนละคราวแทงคนขับรถล้มลงพอล้มปั๊บแทงคนท้ายเนี่ยมันคนละคนและคนละคราวกันแต่คดีแรกเนี่ยศาลบอกว่าเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายสองบทแต่พออีกแนวหนึ่งอันนี้แนวเก่าว่าปี49แนวใหม่เมื่อปี62เนี่ยนะครับอันนี้ศาลฎีกาวิจัยว่าต่างกรรมต่างวาระสมมติว่าศาลลงคดีแรก20คนแรกคนตายคนแรก20ปีคนที่2 20ปีก็ต้องมาต่อกันเป็น40ปีนะครับแต่พอ40ปีแล้วก็ต้องไปดูอีกนะครับว่าถ้า3คน4คนเนี่ยถ้ามันความผิดต่อเนื่องเกี่ยวพันกันเนี่ยพอเกิน50ปีเนี่ยมันก็ไปเข้ากฎหมายที่บอกว่าถ้าให้ลงกันกระทงที่หนักที่สุดนะครับต่างกรรมต่างแต่ว่าต้องไม่เกิน50ปีนะถ้ากรณีโทษสูงเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยทำหลายๆคดีต่อเนื่องกันเนี่ยให้ลงเต็มที่ไม่เกิน50ปีนะครับ มันก็จะแตกต่างกันอย่างของพระอลงกฎเมื่อกี้ศาลดีศาลก็ถือว่าเป็นการกระทำในเรื่องเดียวกันที่เชื่อมโยงกันมานะครับก็เต็มที่ไม่เกิน50ปีนะครับแต่ถ้ามันคนละเรื่องคนละราวกันเลยนะครับจะเอากฎหมายนี้มาใช้ไม่ได้สมมติว่าเมื่อวานนะครับไปทำร้ายนายกนะครับและวันนี้ไปทำร้ายนายขอพอพรุ่งนี้ไปทำร้ายนายคอนะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องไม่ได้อะไรกันเลยเป็นคนละเรื่องคนละราวกันเนี่ยไอ้อย่างนี้ศาลต้องลงโทษนะครับจะเอาบอกว่าเต็มที่50ปีเนี่ยแม้จะมาฟ้องในคดีเดียวก็แต่ว่ามันไม่ได้เรื่องราวไม่ได้ต่อเนื่องไม่เกี่ยวพันกันอย่างเงี้ยนะครับจะเอาหมดถึงสุดแก้10ปีไม่ได้ถ้า100ถ้าถือว่ากระทําอย่างเงี้ยเป็น100ปีศาลก็ต้องลงโทษ100ปีนะครับมาจํากัดแค่50ปีไม่ได้นะครับแต่อย่างพระอลงกฎเนี่ยนะครับยักยอกของวัดเนี่ยก็คือของวัดแล้วกระทําทุกวันทุกวันมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าต่างคำต่างวาระเพราะคนละวันคนละเวลากันนะครับมันมีความเกี่ยวพันกันอยู่อันนี้ต้องเอาเรื่องว่าลงโทษสูงสุดไม่เกิน50ปีมาใช้นะครับแต่ถ้าแกยักยอกเงินของวัดที่แกเป็นเจ้าวาดและพอแกไปวัดหนึ่งนะไปธุระไปได้กิจนิมนต์ไปบ้านชาวบ้านเนี่ยนะครับเกิดไปยักยอกทรัพย์ของชาวบ้านเนี่ยนะครับไอ้สองเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวพันกันไม่เกี่ยวเนื่องกันนะครับจะเอาเรื่อง50ปีบทสูงสุดตรงเนี้ยมาใช้เรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเกิดไปบ้านนายกนะไม่ได้กิจนิมนต์ไปแล้วไปยักยอกทรัพย์แล้วพออีก2วันนายขอนิมนต์ไปอีกนะครับแกไปทำร้ายร่างกายเขาหรืออีกวันหนึ่งเขากิจนิมนต์ไปอีกนะครับไปล่วงละเมิดทางเพศอันนี้ตำนองเนี้ยนะครับไอ้อย่างนี้แต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องไม่เกี่ยวพันกันนะครับฉะนั้นแม้โทษนะครับจะหนักสุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับไอ้นี้บอกว่าจะลงโทษจำคุกไม่เกิน50ปีไม่เกิน20ปีหรือไม่เกิน10ปีตามที่ผมบรรยายมาแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องลงเป็นรายคดีคดีไปหรือรายกระทงไปนะครับซึ่งอาจจะเกิน50ปีอาจจะเป็น70ปีก็ได้นะครับอันนี้คือข้อที่แยกแยะเห็นว่าถ้ามีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นรายการนะครับเกิดเราไปไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายผู้เสียหายก็ดีฝ่ายจำเลยก็ดีนะครับถ้ามีประเด็นข้อกฎหมายตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับซึ่งมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นตำนองเนี้ยให้เราได้คิดนะครับได้พิจารณาแม้บางทีเราไม่ใช่ทนายความนะครับแต่ถ้ามีเรื่องคดีความไปพบไปปรึกษาไอ้เขาว่าความเราก็อาจจะได้ความรู้จากตรงนี้นะครับอาจจะไม่ลึกซึ้งมากแต่ก็อาจจะหยิบยกนะครับถกเถียงหรือแสดงความคิดเห็นต่อทนายความได้นะครับการปลอมเอกสารนะครับและใช้สารปลอมเนี่ยนะครับอันนี้ต่างกรรมต่างวาระเรียกต่างกรรมแต่กฎหมายบอกว่าไอ้ลงโทษบทก็หาใช้ในกฎหมายเขียนอีกนะครับปลอมไม่ใช้สารปลอมนะครับกฎหมายบอกให้ลงในก็หาใช้สารปลอมนะครับแม้จะปลอมก็จริงปลอมเสร็จเอาไปใช้แต่กฎหมายบอกให้ลงโทษบทใช้เอกสารปลอมนะครับหรือกรณีไปเบิกความเท็จนะครับก็เบิกความเท็จในศาลมีคดีความเนี่ยนะครับถ้าเราเบิกในคดีเดียวกันเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ฝ่ายจำเลยหรือเราเป็นฝ่ายโจทย์ก็ตามเราก็พิจารณาได้ว่าถ้าจำเลยเบิกความเท็จบางทีในชั้นถ้าคนนี้ราษฎรฟ้องกันเองอ่ะมันต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนไปเบิกความเท็จในชั้นไต่สวนมูลฟ้องพอมีมูลประทับฟ้องปั๊บในชั้นพิจารณาก็มาเบิกความอีกนะครับก็เบิกความในเรื่องเดิมๆเรื่องเดียวกันเนี่ยโดยเจตนาต้องการให้จำเลยเนี่ยหรือต้องการให้เราต้องโทษจำคุกเนี่ยถือว่าจำเลยคนนี้เบิกความเท็จเนี่ยนะครับ หลายครั้งก็จริงถือว่าเป็นกรรมเดียวนะครับบางทีไอการฟ้องหรือว่าเราฟ้องไปสองกรรมแต่ศาลบอกว่าพิจารณาดูแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันมันต่อเนื่องด้วยเจตนาที่จำเลยต้องการให้โจทเนี่ยได้รับโทษจำคุกหรือต้องโทษตามคำพิพากษาก็แต่นะครับไอกรณีนี้ถือว่ากรรมเดียวหรือบางทีเบิกความไม่เสร็จวันนี้ค้างคาอยู่และเบิกต่ออีก2เดือน3เดือนข้างหน้าเนี่ยซึ่งคนละวันเวลาเลยแต่ศาลฎีกามองว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกันแม้จะเบิกหลายครั้งก็ถือว่ามีเจตนาเดียวถือว่าเป็นกรรมเดียวนะครับเวลาเราฟ้องบรรยายไปหลายกรรมก็จริงแต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นนั้นเป็นกรรมเดียวก็ลงโทษได้แค่กรรมเดียวนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เหมือนกันหรือว่ากรณีช่อโกงประชาชนเหมือนกันนะครับเวลาเราโฆษณาจำเลยโฆษณาช่อโกงประชาชนไม่ว่าอะไรพระสมเด็จรุ่นเหนือหัวก็แล้วแต่นะครับ
0: หรือ
1: โฆษณานะครับ
0: ค่ะ
1: เกิดเขาบอกว่าเจตนามุ่งประสงค์ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งในโฆษณาติดต่อไปเนี่ยแต่ว่าศาลว่าไม่ได้พิจารณาจากจำนวนผู้เสียหายนะครับบางกรณีเนี่ยพอผู้เสียหายเกิด10คน20คนนะครับอัยการเนี่ยไปแยกฟ้องว่าต่างกรรมต่างวาระหรือโจทก์ไปฟ้องว่าต่างกรรมต่างวาระเนี่ยนะครับกรณีที่ผู้เสียหายหลายคนเนี่ยนะครับแต่เจตนามุ่งกระทำเพื่อเกิดความเสียหายเพียงครั้งเดียวนะครับหรือหลายครั้งเนี่ยนะครับต้องพิจารณาไม่ใช่นำจำนวนผู้เสียหายมาพิจารณาว่าถ้า10คนแล้วต้อง10ครั้งไม่ใช่นะครับต้องพิจารณาดูว่าถ้าเขาหลอกลวงต่างวันเวลาอันนี้ต่างวันเวลานะครับสมมติว่ารอบแรกจบไปแล้วแล้วก็ขึ้นใหม่อีกนะครับประชาชนก็หลงเชื่ออีกมาเป็น10 20คนอีกนะครับอันนี้ก็มันต่างกรรมต่างวาระได้หรือประกาศครั้งเดียวนะครับแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับหลงเชื่อและต่างมอบเงินให้จำเลยอ่ะคนละจำนวนคนละวันเวลาและต่างรายแยกจากกันโดยเด็ดขาดเนี่ยก็อาจจะเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระได้และต้องลงทุกกระทงความผิดนะครับแต่โดยสรุปแล้วถ้าความผิดที่มันเกี่ยวเนื่องต่อเกี่ยวเนื่องลักษณะนี้กันเนี่ยเราต้องไปดูว่าโทษที่ในกฎหมายอ่ะระบุไว้เท่าไหร่นะครับคือถ้าไม่เกิน3ปีก็เขาจะทำกี่กระทงก็แล้วแต่ลงโทษเขาได้ไม่เกิน10ปีถ้าความผิดอัตราโทษสูงสุดตาอย่างสูงเกิน3ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน10ปีเขาจะทำกี่ครั้งบวกแล้วจะเป็นได้เป็น100ปีก็ตามลงโทษเขาเต็มที่ได้ไม่เกิน20ปีหรือถ้าเขาทำหลายครั้งนะครับไอ้ครั้งที่หนักที่สุดเนี่ยเกิน10ปีขึ้นไปแล้วทำหลายครั้งหลายครั้งเนี่ยรวมแล้วเป็น700กว่าปีเหมือนของพระอลงกฎก็ลงโทษจำคุกพระอลงกฎได้ไม่เกิน50ปีครับคุณแม่นะครับ
0: ไม่เกินเดี๋ยวนะคะอาจารย์ก็ไม่เกิน50ปีพอเข้าไปติดตอนนี้สมีอลงกฎเนี่ยอายุ66 พอเข้าไปติดครับเดี๋ยวก็จะติดก็ขอลดหย่อนได้ติดจริงๆเนี่ยนะคะจาก50เนี่ยติด1ใน3เหลือเท่าไหร่อะคะอาจารย
1: ์ก็คุณแม่ลองงานดูเพราะว่าเรื่องทางโทษของกระบวนการยุติธรรมกับการบริหารโทษของกรมราชธรรมเนี่ยมันแยกส่วนออกจากกันนะครับกองมีอำนาจในการบริหารจัดการนะครับในทางราชธรรมเนี่ยบริหารจัดการโทษเนี่ยก็ออกพระราชกิจดีกาออกกฎหมายออกกฎกระทรวงมานะครับมีพระราชกิจดีกาพยาโทษโดยวาระทั่วไปหรือเฉพาะอะไรพวกเนี้ยนะครับบางทีติดจริงๆก็อาจจะเหลือไม่เกิน10ปีก็เป็นได้นะครับเหมือนนักโทษที่คดีการเมืองอ่ะเรื่องทุจริตจำนำข้องจำนำข้าวคุณแม่พอจำได้นะ
0: อ๋อจำได้ออกกันหมดแล้วค่ะอาจารย
1: ์40ปี50ปี
0: ค่ะ
1: อะไรเสียอะไรคนหนึ่งติดไม่ถึง10ปีออกมาก่อนเพื่อนเลย
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: เพราะแกเข้าไปก่อนได้ออกก่อนแล้วติดน้อยแล้วก็มีวาระการพยาโทษอ่ะในช่วงนั้นเนี่ยนะครับทีมากนะครับปี 3-4 ครั้งอ่ะนะครับแต่ละครั้งได้พุทธเดียวนะครับติดจริงไม่ถึง10ปีแต่ตอนนี้นะครับออกมาหมดแล้วและคุณแหม่มลองนึกดูว่าตอนที่อดีตนายกหนีออกนอกประเทศวันนั้นประมาณปีไหนและก็เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาในนักโทษลักษณะดังกล่าวนั้นชุดคุมนั้นออกจากเรือนจำหมดแล้ว อาทิตย์จริงเท่าไหร่นะ
0: ส่วนคนหนียังหนีอยู่ค่ะอาจารย์ยังเข้าประเทศไม่ได้เลยนึกถึงแม่ชะม้อยไงติดไป 154,000 กว่าปีอาจารย์ติดจริง7ปี11เดือนตอนนี้ติดเตียงค่ะไม่ได้ติดคุกแกติดเตียงแกอายุ85ปีค่ะชะม้อยทิพย์โสเนี่ยค่ะอาจารย
2: ์ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นลงโทษทางแต่ไม่ติดทางนู้นก็ติดทางกรรมนะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับคำคืนนี้คงได้ประมาณนี้ครับคุณแม่
0: ค่ะก็ให้แม่ชะม้อยแกกรรมไม่แบไปกรรมไม่แบก็แปลว่ากลืนไม่เข้าใครไม่ออกอะติดเตียงเนี่ยนะคะอาจารย์ถามมองเวลาว้ายต้องลากันอีกแล้วสัปดาห์หน้าอาจารย์กลับมาให้ความรู้อีกนะคะ
1: ครับผมครับก็คำวันนี้ขอทุกท่านโชคดีครับรวมถึงคุณแม่และทีมงานด้วยครับผม
0: สวัสดีค่ะ

0: ษตร
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์

0: เดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: มงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE แอดเมดวันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcord academy
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม

0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
0: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา24:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่านะ

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ะนี้เวลา 1:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ษตร
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียว

0: เดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บ

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันบางจากให้ดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

อดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับ

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก
7: ็โอ้ย
6: แค่

0: างเกาะ
1: เ
2: ราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์นะคะ ที่11ตุลาคมพ.ศ.2569นะฮะแหมกำลังหาเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยทีเดียวเชียวนะคะดิฉันก็เลยต้องดูช้านิดนึงนะแม่เมื่อกี้นี้นะคะก็ขับรถมาทำงานปรากฏว่าตอนตื่นมาก็ที่บ้านแบบเมื่อฝนไปตกร้อนมากเลยร้อนแบบร้อนมากๆเลยที่ไหนร้อนบ้างต้องบอกกันมานะคะพอขับมาถึงแถวๆเนี้ยทำไมแบบว่าดูพื้นเปียกๆเหมือนกับว่าแถวเนี้ยเพิ่งจะตกไปแวบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราหลับอยู่สงสัยนะคะคงจะตกกันไปแล้วไม่ทราบว่าที่ไหนตกบ้างบอกกันมาบ้างนะคะหรือว่าไม่ตกนะก็บอกกันมาบ้างนะจ๊ะที่พูดมาเกินมาก็เพราะว่ากรมอุตุเขาเตือนแบบนี้คือเวลากรมอุตุเตือนเนี่ยทุกคนมันก็จะเสียวใช่ป่ะเราก็เสียวเออเอาจริงๆอ่ะใช่ไหมเสียวว่าเอ้ยจะมาอีกแล้วเหรอวะเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอประกาศกรมอุตุค่ะเขาบอกว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากมาอีกแหละมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาเพราะประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกลูกเห็บตกโอ้โหเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นไงเมื่อสัปดาห์นู้นนะคะใครจะไปคิดว่าในกรุงเทพจะมีลูกเห็บตกอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะเขาบอกว่ามีฝนตกแล้วตกมากบางแห่งนะบางแห่งนะอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อันนี้น่ากลัวมากบางทีอยู่เฉยๆเราจะเห็นข่าวว่าบางทีพี่แกอยู่เฉยมากหมายถึงอยู่ที่บ้านน่ะอยู่ที่บ้านอาทิตย์ที่มีข่าวอันนึงหม้อหุงข้าวพังเลยอ่ะฟ้ามันผ่าก็ไม่รู้มันมาได้ไงเนาะน่ากลัวจังเลยไม่ใช่แค่ว่าเราอยู่นอกบ้านนะในบ้านบางทีเราก็ไม่รู้มันจะเกิดเนาะที่มันเกิดฝนตกก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนกำลังจะเข้าฤดูหนาวเพราะฉะนั้นบริเวณกดอากาศสูงนะคะความกดอากาศจะสูงมวลอากาศเย็นมันมาจากประเทศจีนแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมานำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันอยู่นะจ๊ะและยังมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้เพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศเลยต้องระมัดระวังอันตรายไม่ว่าจะเป็นฟ้าฝนนะคะลมกระโชกแรงนะเพราะถ้าเกิดมันมีฝนตกขึ้นมาน้ำอาจจะท่วมฉับพลันน้ำป่ามันไหลหลากอันนี้น้ำป่าไหลหลากนี่เป็นปกติเลยนะคะโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านหรือที่ลุ่มต่ำก็จะมีน้ำท่วมขังซึ่งทุกวันนี้ก็ยังขังกันอยู่นะคะส่วนถ้ามีฟ้าฝนก็อย่าไปอยู่ที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ค่ะแล้วก็ต้องระวังป้ายโฆษณาแล้วไม่รู้มันแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงนะอย่าไปอยู่ใกล้แต่ถ้าบ้านอยู่ใกล้ให้ทำไงวะเนี่ยใช่ไหมส่วนชาวเรืออ่าวไทยทะเลอันดามันก็ต้องดูเส้นทางหน่อยเดินทางด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงเวลามีฟ้าฝนคะนองเป็นปกติในการที่เขาเตือนปกติมากนะคะในการที่เขาเตือนมาเนาะใช่ไหมถือว่าปกติมากนะนั่นแหละปกติมากเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยววันนี้นะคะมีข่าว

เกี่ยวกับวันหยุดด้วยนะสัปดาห์นี้หลายคนบอกว่าอุ้ยมีวันหยุดหลายวันอ้าวไม่ได้หยุดทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาเมาให้ฟังแต่เรื่องฟ้าฝนนี่นายกบอกเขาก็บอกว่าให้ติดตามสถานการณ์เนาะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาก็ประชุมกันละเรียบร้อยละบอกว่าต้องบริหารจัดการน้ำนะแจ้งเตือนประชาชนก่อนทุกครั้งนะจ๊ะเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่ที่แบบว่าท่วมไปแล้วทำความสะอาดเก็บขยะโอ้โหเราจะเห็นว่าไม่รู้นะปุ๊กก็ดูภาพข่าวแหละอู่ขยะกองล้นหัวเลยนะก็ให้รีบฟื้นฟูรีบเก็บขยะจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ช่วยเหลือเยียวยาสำรวจความเสียหายบ้านเรือนทรัพย์สินพื้นที่เกษตรหรือว่าการประกอบอาชีพนะคะที่แย่มากที่เราแบบว่าโดนจมน้ำกันไปหมดแล้วเขาก็ให้รีบเยียวยานะรีบช่วยเหลือและก็ต้องเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่นะตามที่กรมอุตุเขาเตือนมานะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงต้องมีความพร้อมเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำสุขาเคลื่อนที่เครื่องสูบน้ำกู้รถขุดตักรถบรรทุกเขาบอกว่าต้องนะคะโดยเฉพาะถ้าต่างจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดต้องประเมินสถานการณ์และตัดสินใจได้ทันท่วงทีแหมก็ประชุมแล้วก็ไม่รู้ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเขาสั่งให้ทำเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ติดนะติดเขาเรียกอะไรติดเสาร์อาทิตย์วันก่อนปูอ่านธรรมะของท่านพุทธทาสท่านบอกว่าในเมื่อเราทำงานราชการแล้วจะเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้ามันเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่นั่นแหละค่ะแปลว่าคุณมีธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติของการทำงานนั่นเองอาสามเพลอ๋อแหมดิฉันก็พูดไปเรื่อยเดี๋ยวมาดูซิ SMS มาแล้วมีบายแล้วนะคะคุณพี่อังคารที่18พฤศจิกา95จะมีโชคหรือไม่เป็นหนี้ไหมครับ95ปีนี้ก็เท่ากับ74ใช่ไหม74ไม่มีค่ะแถมยังแบบว่าเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นด้วยซ้ำชีวิตจะดีขึ้นด้วยซ้ำโอ้ยอันนี้คือมาแค่ข้อความเดียวเนาะวันนี้แต่ว่าดิฉันขออ่านอันนี้หน่อยคือเขาคงส่งชิงโชคหรือเข้ามาร่วมสนุกอะไรไม่รู้เนาะค่ะดูบ้านเลขที่เขาสักหน่อยละกันอยู่คลองหลวงจังหวัดปทุม 19/186 19/186โอ้บ้านนี้รกมากเลยของเพียบนะคะของเพียบของรกมากนะอยู่คลองหลวงปทุมนะแม่เก็บบ้างนะคะบ้านของมันเยอะเหลือเกินโอเคมาเรามาฟังสัก3เพลงค่ะแล้วค่อยโทรมาที่02-248-1366นะจ๊ะนะจ๊ะ

0: ล่ะค่ะนะคะรับมาแล้วอึชอึชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณปูป้าน้อยเชียงใหม่ค่ะ
0: ป้าน้อยเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่เป็นไงบ้างคะ
1: อากาศเริ่มเย็นลงค่ะ
0: โอ้โ
1: หหน้ามาเที่ยวกันนะคะ
0: อ๋ออากาศเย็นเพราะว่าฝนมันเพิ่งผ่านไปเนาะ
1: ตกนิดเดียวเมื่อวานเนี่ยตอนบ่าย
0: อ๋อค่ะ
1: ไม่มีฝนละค่ะแบบนี้ชุ่มฉ่ำดี
0: อ๋อค่ะ
1: คุณปูคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้2495วันจันทร์เดือน6ปีมะโรงค่ะคุณปู
0: 2495ปีนี้อายุ74วันจันทร์
1: จะได้วันจันทร์เดือน6ปีมะโรง
0: เดือน6หมายถึงมิถุนายนเหรอคะ
1: เดือนพฤษภาคมค่ะ
0: อ๋อเดือนพฤษภาคม
1: 19พฤษภาคม
0: 19พฤษภาคม95เนาะวันที่10
1: เกิด6โมงเช้าค่ะ
0: 9พฤษภา9
1: ตอนนี้74เต็มย่าง75
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวนะฮะ95ปีมะโรงวันจันทร์โอ้ขนาดอายุเท่านี้ยังต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยเหรอเนี่ย
1: ใช่ตอนนี้มีคนเมื่อวานเนี่ยมาติดต่อซื้อที่จะขาย
0: โอ้ที่เยอะซะด้วย
1: เยอะ
0: ที่เยอะ
1: คุณปูจดเบอร์นี้ไว้นะถ้าคุณปูมาเชียงใหม่มานะ
0: ค่ะ
1: ย้ายมาช่วยมาดู
0: อ๋อค่ะ
1: จะพาคุณปู่ไปทานอะไรก็ได้ที่คุณปู่อยากทาน
0: อ๋อค่ะ
1: เชียงใหม่เยอะแยะของกินตอนเนี้ย
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะจะขายที
1: ่จะขายที่จะได้รับทรัพย์เมื่อไหร่เพราะเมื่อวานนี้ก็ดูท่าทางเป็นจริงเป็นจังนะแต่ยังไม่ยอมพบเขา
0: ทำไมล่ะ
1: ให้ในหน้าเจรจาไปให้เพราะว่าเขาจะต้องได้ค่าคอมมิชชั่นในนั้นเขาต้องทำเต็มที
0: ่
1: แต่มีความรู้สึกนะว่าจะได้ขายแล้วก็คิดถึงปูขึ้นมาเลย
0: ก็คงเร็วๆนี้แต่หมายถึงว่าตอนนี้เขาอาจจะยังต่อรองเรื่องราคาอยู่หรือยังตังค์ไม่พอต้องกู้ค่ะ
1: แต่เขาบอกเขามีอยู่ตอนนี้220ล้านอยู่แล้วถ้าซื้อของเราก็พ
0: อ
1: ตัวของเราก็ประมาณ150-160เท่านั้นเอง
0: ค่ะก็อย่าไปเชื่ออะไรเขามาก
1: ไม่ต้องเชื่อมาก
0: ถ้าเลยปีนี้ไปแล้วนะโอเคค่อยเชื่อตอนนี้อย่าไปเชื่ออะไรใครมาก
1: แต่นี่ไม่ใช่เงินบ้านเรานะ
0: ค่ะ
1: เงินที่อื่น
0: อ๋อค่ะ
1: แต่เขาอยู่เมืองไทยมานานแล้วไง
0: อ๋อค่ะ
1: พูดไทยได้อะไรได้ไหม
0: ก็อย่าไม่รู้ว่าก็อย่าไปเชื่อมากแล้วกันค
1: ่
0: ะ
1: นะคะคุณปูเอาอย่างนี้ดีกว่าจากนี้ไปร่างกายสุขภาพจะเป็นยังไงแล้วก็การเงินการทองเนี่ยจะเป็นยังไงอ๋อ
0: ให้ระวังเรื่องการกินค่ะอย่ากินของเก่าๆอย่าเสียดายของเก่าเอาของเก่ามากินอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราปวดท้องท้องไส้เดี๋ยวจะไม่ดีนะคะ
1: แต่ตอน

0: นี่ทานเจด้วยเมื่อวานเนี้ยก็ไหว้แม่คนอิ่มไป
1: โอ้ค่ะดีค่ะดีค่ะ
0: ทานเจก็คิดว่า9วันคงไม่ได้แต่จะทานสัก3วันค่ะคุณปู่
1: ค่ะ
0: ถามถึงลูกชายให้หน่อย
1: ก็ไม่มีอะไรดีคะ
0: ย่าง47แล้วยังไม่แต่งงานก็อยู่ดูแลแม่นี่แหละค่ะ
1: อ้าวก็ดีแล้วดิคะเขาเกิดปีมะแม่22
0: ใช่
1: เขาต้องอยู่กับแม่นั่นแหละไม่ไปไหนหรอกนะคะ
0: เออ
1: ค่ะเขาไม่ไปไหน
0: ก็อยากให้เขาแต่งนะอยากให้เขามีครอบครัวคุณปู่ไม่ดี
1: นะเมื่อไหร่ที่ไม่มีแม่แล้วนั่นแหละค่ะเขาคงจะหา
0: โอ้ยอยากอยู่สัก120ปีคุณปู่ยังไม่ไปหรอก
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเขาไปอย่าไปตื้อเขาเลยเขาหาต้องให้ได้แบบนี้ไม่งั้นไม่ได้แล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่หาดีกว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะโชคดีค่ะ
0: จะขอเบอร์โทรคุณปูส่วนตัวด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวหลังไมค์นะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ดีค่ะ
0: ดีค่ะ
1: มีคนบอกว่าวันนี้วันส่งตายายทางใต้วันศาสตร์เดือน10ครับใช่ครับวันนี้นะคะเป็นวันศาสตร์ไทยเป็นวันพระสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ปู
1: ค่ะชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อปุ๊ค่ะ
1: ชื่อปุ๊อยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ลาดกระบังค่ะ
1: อยู่ลาดกระบังลาดกระบังล้ำรถยัง
2: รถลงแล้วค่ะพี่ปูแต่ว่ากลัวฝนรอบใหม่ค่ะ
1: แล้วมันยังท่วมมันยังแฉะอยู่ไหมคะ
2: มันก็ยังมีค่ะบางช่วงค่ะพี่ปูเพราะว่ามันติดเขื่อนนะคะ
1: โอ้มาวันเดือนปีเกิดจ้ะ
2: จ้ะ
1: วันเดือนปีเกิด
2: วันที่16ธันวาปีกุล14วันจันทร์ค่ะ
1: วันจันทร์ปีนี้เท่ากับ55กำลังจะ55
2: จ้ะ
1: เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไร
2: ทุกเรื่องเลยค่ะพี่ปูเพราะว่าตอนนี้ชีวิตมันแบบมันผ่านน้ำท่วมมาค่ะก็เลยอยากรู้ว่าชีวิตต่อไปใช่ค่ะ
1: เงินเนี่ย
2: จ้ะ
1: ชีวิตต่อไปคือเงินนี่แหละบอกเลยโอ้เรารู้สึกแย่เลยอ่ะคือเราคือก่อนหน้านี้เราก็รู้สึกว่าชีวิตกูทำไมขนาดนี้วะพอมาเจอน้ำท่วมก็หนักเข้าไปอีก
2: ใช่พี่ปู
1: แต่ว่ามันเดี๋ยวพอเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นนะแต่ตอนนี้ฝืดอยู่เพราะว่านี่ธันวาใช่ไหมพฤศจิกาโอ้ตอนนี้แบบว่าตอนนี้เดือนนี้แย่เลยเอาเงี้ยเขาจะเยียวยาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเยียวยาก็ไม่น่าจะเยอะ
2: มันทุกอย่างอ่ะพี่ปูแล้วก็อยู่คนเดียวค่ะ มันเครียดไปหมดเลย
1: รู้ว่าแย่อยู่เพราะเราอ่ะรู้สึกเลยถึงความลำบากในวันข้างหน้า
2: ใช่พี่ปูค่ะ
1: ไม่ใช่วันข้างหน้าหรอกเนี่ยวันสองวันเน
2: ี่
1: ย
2: มันทำไมคะพี่ปู
1: ไม่หมายถึงว่าเนี่ยเรารู้สึกว่าโหความลำบากมาแล้วเนี่ยเดือนนี้หนักหน่อยนะปูเราต้องกระเบียดกระเสียนให้มาก
2: ค่ะ
1: แล้วท
2: ะเลาะการงานค่ะพี่ปู
1: การงานก็ห้ามไปทะเลาะกับใครเพราะเราหงุดหงิด
2: คือหนูเปลี่ยนที่ทำงานใหม่แล้วค่ะเมื่อก่อนอยู่เทคโนแต่ตอนนี้อยู่ออฟฟิศ
1: ก็พยายามกดอารมณ์ไว้เราไม่พอใจคือเราเป็นคนที่เวลาชอบใครรักใครเราจะแบบอุ้ยบริการทำให้เขาสุดฤทธิ์
2: ใช่พ
1: ี่
2: ป
1: ูแต่ถ้าไม่นี่คือหน้าเป็นตูดเลยไม่สนใจด้วยไม่คุยด้วยด้วย
2: แต่สุขภาพพี่ปูเป็นยังไงคะ
1: สุขภาพภายในโดยเฉพาะระบบมดลูกไม่ค่อยดีอยู่แล้ว
2: อ๋อคือหนูผ่านงอกไปแล้วค่ะ
1: นั่นแหละมันไม่ดีตรงนี้แหละอย่างอื่นไม่มีอะไร
2: แต่ว่ายังชีวิตหนูผ่านไปได้ไหมคะไม่ตายง่ายใช่ไหมพี่ปู
1: ไม่ตายง่ายหรอกส่วนเงินน่ะมันก็ยังไงมันก็มีอยู่ในมือจะเงินกู้ก็มีเดี๋ยวมันก็มาแต่ว่ามันมาไม่มากเท่านั้นเอง
2: ตอนนี้เป็นหนี้เขาเยอะเลยค่ะพี่ปูเครียดเรื่องหนี้เนี่ย
1: รู้ว่าเครียดรู้ว่าเครียดเลยอย่างเดือนนี้เครียดหนักแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีจ้าเดี๋ยวพอถึง ลยเดือนเกิด

0: ไปแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่ไม่มากแต่ก็ดีนิดหน่อยจ้ะ
1: แต่ก็ยังดีนะแล้วลูกเต้าก็เป็นห่วงอยู่ใช่ไหมคะพี่ปู
0: เราอะน้อยใจเขาเพราะเขาไม่ดูไม่ใส่ใจเราเลยจริงๆแล้วมันก็คงเอาตัวยังไม่รอดมันก็ไม่รู้จะมาใส่ใจเราทำไม
1: ใช่เขาก็หนักเหมือนกันครอบครัวเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวสู้ๆกันไปจ้า
1: ขอบคุณค่ะพี่ปู
0: สวัสดีค่ะ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ว่าไงแจ๊สสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
2: ชื่อหลองครับ
0: ชื่อหลองอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: ตอนนี้อยู่ลาดกระบังครับ
0: อ๋อลาดกระบังเหมือนกันแถวน้ำท่วมหรือเปล่าหรือไม
2: ่ใช่ใช่ครับแต่ว่าน้ำท่วมไม่เท่าไหร่ครับมันรอบรอบผ้าเดินลึกหน่อย
0: อ๋อน้ำล้อม
2: ครับน้ำล้อม
0: เอามาวันเดือนปีเกิดจ้ะ
2: 2518ครับเกิดวันที่17เดือนพฤศจิกครับ
0: 17พฤศจิก18วันอะไรเอ่ย
2: วันจันทร์ครับ
0: วันจันทร์18ปีนี้51โอ้ยเรื่องงานกำลังวุ่นวายสุด
2: ๆใช่เลยครับเรื่องงานวุ่นวายครับ
0: เออมันทำไมวุ่นวายกับเราล่ะเนี่ย
2: ไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้เรื่องงานเรื่องคนเนี่ยครับวุ่นวายมากเลย
0: คนอื่นอ่ะมากระทบเรา
2: ครับ
0: แล้วเราอ่ะเวลาอยู่ข้างนอกอ่ะเราแบบกล้าเหลือเกินแต่เวลาอยู่ที่ทำงานทำไมเราไม่หือไม่ไม่ตอบไม่อะไรเรายอมเพราะว่าม
2: ันตอบไม่ได้ตอบแล้วโดนกดหมดเลย
0: มันน้ำท่วมปากว่างั้น
2: ใช่ครับ
0: แต่มันก็ยังได้ตังค์อยู่พอได้เงินจากงานนี้อยู่เราก็ต้องอดทนนะ
2: ใช่ครับทนนะครับทนไปเรื่อยๆเรื่องงานเรื่องเงินนะครับ
0: เรื่องเงินก็ยังไม่ค่อยดีแค่พอมีบ้าง
3: พอมีบ้าง
0: ไม่เยอะดิตอนนี้ยังแบบวันนี้วันที่เท่าไหร่นี่ก็เริ่มจะแบบว่าเหลือร่อยหรอแล้วนี
3: ่ใช่ครับหาที่ไหนไปจะหมุนที่ไหน
0: นั่นน่ะสิต้องหาหมุนให้ได้นะเดี๋ยวเราก็หมุนได้ไม่เป็นไรหรอก
3: เมื่อไหร่จะหลุดพ้นจะทีครับ
0: ยังไม่หลุดง่ายๆหรอกจ้าด้วยสไตล์การใช้ชีวิตเราด้วยเราต้องกลับมาดูตัวเองด้วยนะจ้า
3: แล้วคนรักอะครับเป็นไงบ้างครับ
0: คนรักตอนนี้เหรอเรามีอยู่แล้วหรือว่าเขามีคนอื่นแล้วยังไม่เคลียร
3: ์ครอบครัวครับผมมีอยู่แล้วครับ
0: โอ้มีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ด้วยงานด้วยหลายๆเรื่องมันประดังประเดเข้ามามันก็เลยไม่ค่อยราบรื่นแต่ว่าก็อย่าไปโฟกัสเรื่องเงินดีกว่า
3: ครับ
0: มีตังค์ครอบครัวก็มีความสุขไม่มีตังค์ครอบครัวก็จะตีกันแค่นั้นแหละเนาะ
3: อ๋อใช่ครับ
0: เออเดี๋ยวมันจะหวาดระแวงกันโดยเพราะว่าเราไม่มีเราต้องหาเงินเนาะ
3: แต่ยังไม่มีดวงนะครับ
0: ดวงอะไรโอ้ยดวงอะไรล่ะเอาตัวให้รอดก่อนเนี่ย
3: อ๋อ
0: เออนะ
3: ครับ
0: จ้าโชคดีจ้า
3: จ้
0: าดีค่ะแม่โทรมาถามนี่คือจะถามเรื่องดวงใช่ไหม

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็

0: ือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

ดีใจไม่ดีใจไม่รู้นะคะอยากจะบอกว่าหลายคนเนี่ยนะพออาจจะได้รู้ข่าวว่าเฮ้ยมีวันหยุดเพิ่มแน่นะคะบอกเลยว่ามันมีวันหยุดเพิ่มจริงคือวันที่16ตุลาคมหยุดจริงค่ะแต่เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะคนในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ไม่ได้หยุดทั่วประเทศนะจ๊ะไม่ได้มาแล้วคนในกรุงเทพก็ไม่ได้หมายความว่าคนทำงานทุกกลุ่มจะหยุดพร้อมกันด้วยถามว่ามันเกิดเหตุอะไรก็เขามีมติให้วันศุกร์ที่16ตุลาที่จะถึงเนี่ยเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเพื่อรองรับการประชุมประจำปีของกองการไอกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันที่12ถึง18ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะแล้วการประชุมเนี้ยมันเป็นแบบระดับเวทีเศรษฐกิจระดับโลกเลยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักวิชาการตัวแทนนานาประเทศเนี่ยเขาเดินทางเข้าร่วมคาดว่าน่าจะเข้าร่วมประมาณ 15,000 คนจาก190ประเทศเขาก็ต้องดูแลจัดการเรื่องการจราจรความคล่องตัวในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะคะก็อยากจะลดปริมาณการเดินทางในกรุงเทพนี่แหละนะแถวแถวถนนรัชดาสุขุมวิทพระราม4อโศกเนี้ยมันน่าจะมีผลกระทบโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยการเดินทางของคณะผู้แทนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยประกาศให้หยุดไม่ได้หยุดทุกที่นะจ๊ะอย่างหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะก็บอกว่าให้หัวหน้าแต่ละหน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมส่วนต่างจังหวัดไม่ได้หยุดนะจ๊ะและถามว่าพนักงานราชการได้หยุดใช่ไหมแล้วเอกชนหยุดไหมไม่ได้หยุดจ้าไม่เกี่ยวกันเพียงแต่เขาขอร้องว่าหากใครอยู่ในพื้นที่ที่ว่าไปเมื่อกี้นี้นะคะใกล้ๆกับที่ประชุมเนี่ยก็อักกรุณา work from home ปรับเวลาทำงานเพื่อลดการเดินทางแม้แต่สถาบันการศึกษาก็เหมือนกันค่ะถ้าใกล้จุดจัดประชุมเขาก็ขออนุญาตว่าฮะหยุดออนไลน์ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะส่วนวันจันทร์ที่12เมื่อกี้บอกว่ามีการประชุม12ถึง18เนาะเอาเป็นว่าวันจันทร์นะคะ12ถึง18เนี่ยถ้านะคะมันยังไปทำงานวันทำงานแหละมีวันเดียวคือวันที่13มันวันหยุดนะคะวันนวมินทร์มหาราชเนี่ยหยุดวันเดียวนะนอกนั้นก็แล้วแต่ว่าจะ work from home ไหมอะไรไหมนะคะอันนี้ก็มาบอกกล่าวกันก่อนเดี๋ยวแบบว่าเฮ้ยข่าวบอกหยุดเตรียมตัวจะไปเที่ยวตายและไม่ได้หยุดอ่ะซวยเลยทีนี้นะจ๊ะเอามาดู SMS กันก่อนเกิดวันพุธที่6พฤษภาคม1313ปีนี้อายุ56เป็นเรื่องหน้าที่การงานถ้าพูดกลางวันหนักหน่อยถ้าพูดกลางคืนก็สบายหน่อยจ้าเกิดวันอังคารที่3กุมภา3 กุมภา 24นะ24เท่ากับ45ชีวิตยังไม่เท่าไหร่นะคะเรื่อยๆไปปีนี้ยังเรื่อยๆไปเหมือนปีที่แล้วอันนี้น่าจะเป็นลูกเนาะเกิดวันจันทร์ที่19กรกฎาคม53นะจ๊ะเอาเป็นว่าเด็กคนนี้เด็กกตัญญูแต่ต้องควบคุมอารมณ์หน่อยจ้าปีนี้เท่ากับ16นะคะ16ควบคุมอารมณ์นิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี้โมโหนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่

0: ณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: พุทธาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปีจะมาให้5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

จริงไม่จริงไม่รู้แต่อันนี้แน่เรื่องดีๆของคนกรุงเทพนะคะที่ว่าเรื่องดีๆของคนกรุงเทพก็เพราะว่าค่าเดินทางเปิดกล้องด้วยจ้าแป๊บเปิดกล้องด้วยค่าเดินทางนะคะค่าเดินทางของคนกรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายหลักอยู่เหมือนกันนะปรากฏว่าตอนนี้นายพิพัฒน์รองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟกรุงเทพและปริมณฑลน่าจะได้ใช้ในปี2570นี่แหละแลกเข้าคือ17บาทแต่จะไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางถึงแม้ว่าผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำนะคะก็จะทำให้มันน่ะโฟลนะก็คือจะร่วมกันแล้วก็จะมีการทำการบัตรชำระเงินเขาจะทำให้เป็นบัตรชำระเงินแบบใช้ได้ทุกสายนะแบบระดับสากลด้วยเผื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเขาก็จะได้มีบัตรเนี้ยรองรับในการใช้บริการรถไฟฟ้าได้เดี๋ยวธนาคารกรุงไทยเขาจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการกับรายได้ค่าเดินทางเนี่ยนะคะเราก็รู้อยู่ว่าในเมืองกรุงเด็กเมืองกรุงเนี่ยเราต้องใช้จ่ายเยอะมากโดยเฉพาะค่าเดินทางเนาะบางคนนะนั่งรถลงเรือต่อมอไซค์ขึ้นรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่หลายคนเนี่ยเสียวันหนึ่งอ่ะโอ้โหอาจจะ60 80หรือมากกว่า100นะคะเขาก็เลยจะช่วยเหลือตรงนี้ด้วยการกำหนดเพดานให้สูงแค่45บาทต่อขาเป็นการลดรายจ่ายทีนี้หลายคนบอกโอ้โหรถไฟอย่างเดียวเหรอเอ้ยรถเมล์ก็เมล์ขอสมก.ในปี2570เขาจะเปลี่ยนให้เป็นรถไฟฟ้านะคะเป็นรถ EV ชุดใหม่มีเครื่องปรับอากาศทั้งหมดแน่จะมีการให้บริการผู้ใช้วีลแชร์ทางลาดสามารถขึ้นสะดวกผู้สูงอายุลดค่าโดยสาร 50% นักเรียนนักศึกษา 50% เด็กต่ำกว่า7ขวบไม่เสียค่าโดยสารและเดี๋ยวเขาจะปรับเส้นทางใหม่ด้วยนะจ๊ะปรับเส้นทางรถเมล์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเมืองและชุมชนที่เปลี่ยนไปเขาจะรับผู้โดยสารจากชุมชนและถนนสายหลักเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าและจะเพิ่มความถี่ในแต่ละเส้นทางจ้าและทุกอย่างเขาจะพยายามเชื่อมโยงกันหมดไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางบกหรือว่ารถเกี่ยวกับรางก็คือไม่ว่าจะเป็นรถไฟธรรมดาหรือรถไฟฟ้านะจ้าอย่างเรือคลองแสนแสบเขาก็จะเอามาเข้าระบบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครเดินทางจากเรือต่อรถเมย์ต่อรถไฟฟ้าก็จะไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนโดยเฉพาะเขาจะใช้บัตรใบเดียวนี่แหละจ่ายมันทุกอย่างเลยนะคะส่วนรถอื่นเช่นรถที่เราจะต้องไปต่างจังหวัดเดี๋ยวเขาจะเชื่อมเส้นทางเหนืออีสานภาคกลางภาคใต้ไปถึงมาเลสิงคโปร์เลยทีเดียวเชียวโอ้โหเรียกว่าเขาจะทำการนะแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมจะทำทันไหมนะมันมีอีกแค่ไม่กี่เดือนเองเนี่ยนะคะแต่ก็อย่างน้อยนะมันเป็นข่าวที่ทำให้เราเนี่ยฟูใจสำหรับคนที่จะต้องเดินทางนะคะไม่งั้นแล้วก็โอ้โหค่าเดินทางนี่อ่วมเลยนะอ่วมถ้ามันลดได้นะ45บาทนี่ก็ถือว่าโอเคเลยใช่ไหมนะคะอ่ะมาดู SMS กันต่อดีกว่าอึ๊บ SMS เกิดวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์

2,500 เหรอ15โอเค19 กุมภาพันธ์ 15เออปีนี้อายุ54วันเสาร์ปีนี้ยังโอเคอยู่แต่ปีหน้าอาจจะไม่ได้โอเคแบบนี้ส่วนตอนนี้น่ากกำลังน้อยอกน้อยใจอะไรใครลูกๆหลานๆก็อย่าไปน้อยใจเลยนะคะอย่าไปคาดหวังเราจะได้ผิดหวังเนาะทะเบียนรถ7715นะ7715ก็ถือว่าโอเคนะไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะจากบ้านไปทำงานจากบ้านไปตลาดอะไรเงี้ยไม่ได้ค่อยไปไหนขับไกลๆนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะจ๊ะเกิดวันพุธที่6ออกไปแล้วเนี่ยอันนี้เกิดวันอังคารไปแล้วเกิดวันอังคารที่19สิงหา18 51ปีนี้51วันอังคารโชคลาภและการเงินถือว่าดีถือว่าดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรโชคลาภน่าจะเป็นเรื่องงานที่มีความสุขสบายๆไม่กดดันมากกว่านะจ๊ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงสัก2เพลงแล้วค่อยกลับมาที่022481366 2สายนะจ๊ะดิฉันละเบื่ออันนี้มันกดไม่ไปเจ๊งอ่ะเดี๋ยวนะดูสิ

อ้าวซะแล้วค่ะทำไมก็ไม่ทราบนะคะดิฉันเปิดเพลงกดเท่าไหร่ก็ไม่ไปนะคะทำไมล่ะคะทำไมล่ะคะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะแม่เอ้า

0: จะไม่ได้ฟังเพลงกันซะละยังไงนี่ไปมาเลยอ่ะสักครู่สักครู่เอาละค่ะเดี๋ยวอึ๊บ
1: อันไหนพี
0: ่นี่แหละแต่ไม่มาไม่ไปเนี่ยสองอันเนี้ยพี่จะเอาสองอันนี้โอเคพี่เปิดไมค์อยู่อ่ะคุยกันก่อนคุยกันก่อนตอนนี้เลยนะคะว่าเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของการเดินทางเนี่ยนะคะอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ริ้งกันหมดแล้วนะสมมุติว่าบัตรใบเดียวเนี่ยจ้ะนะคะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลับมาคุยกันแป๊บนึงขออนุญาตต้องปิดเสียงก่อนไหมเราต้องลองไหมหรือยังไง เกิดอะไรขึ้นไม่ขยับเลยจ้าไม่ขยับเลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวนะคะก็เราคงเมาเรื่องอื่นละกันเมาเรื่องนี้ดีกว่าปูเนี่ยเพิ่งนะคะเอาเหรียญเก่าๆเหรียญเดิมๆนะคะยังไม่ได้ปิดไหมให้ปิดไหมให้ปิดไมค์ก่อนไหมหรือยังไงไม่ต้องปิดโอเคเอา YouTube เอาเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นอีฉันไม่ทราบ YouTube เอา มิวสิกไหม YouTube มิวสิกไหมมันจะได้ไม่มีโฆษณา
1: อะไรก็ไม่มี
0: อะไรนะเอาเลยไหมสักครู่นะคะคุณผู้ฟังมีเหตุอันเดี๋ยวก่อนนะมีเหตุอันทำให้คนที่ใช่ใกล้กันอ้าวอะไรวะใกล้กันลองดูนะเปิดนะจ๊ะหรือไงโอเค

0: แหมขออภัยนะคะเมื่อสักครู่นี้ขัดข้องทางเทคนิคจริงๆจริงๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นจ้า
1: ชื่อเฟิร์นค่ะ
0: เฟิร์นน้องเฟิร์นอยู่ไหนคะ
1: อยู่ศรีสะเกษค่ะอยู่ไทบึง
0: อยู่ศรีสะเกษเนาะวันเดย์ปีเกิด
1: 23เมษายน2542ค่ะ
0: เมษา42วันอะไรลูก
1: วันศุกร์ค่ะ
0: ปีนี้อายุ27วันศุกร
1: ์
0: โอ้จะพ้นและจะพ้นและจะพ้นความทรมานหลายๆเรื่องละ
1: ค่ะ
0: มีแต่ปัญหาคนอื่นมาทั้งนั้นมีแฟนหรือยังเราอ่ะ
1: คุยค่ะแต่ว่ายังไม่แบบว่ายังไม่ได้ชัดเจนค่ะ
0: อย่าชัดเจนเลยเพราะว่าเวลาหนูรักใครหนูไปฝังตัวฝังใจกับเขาแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าเราหรือเขายังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เลย
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ชัดเจนกับเขาก็ไม่ชัดเจนกับเราอะไรเงี้ยหนูระวังหน่อยละกัน
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นเรื่องนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วหนูจะถามเรื่องอะไรล่ะ
1: เรื่องการงานเรื่องการสอบค่ะ
0: การสอบเนี่ยมันก็ไม่อยากให้ไปคาดหวังอะไร
1: ค่ะ
0: ไม่อยากให้ไปคาดหวังอะไรเพราะว่ามันมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรให้หวังเลยแต่เราก็ต้องขยันอย่ามัวแต่แบบว่าโอ๊ยมันจะได้เหรอโอ๊ยทำไปอย่างนั้นแหละสอบไปอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองเพราะเราอะจริงๆเรามีความโชคดีอยู่ในชีวิตเพียงแต่มันมีเรื่องที่มักจะทำให้หนูเนี่ยโลเลก็คือเรื่องเงินนี่แหละ
1: ค่ะ
0: สมมุติว่าไปทำอะไรก็ตามเนี่ยโอ้โหเงินน้อยไม่อยากทำเลย ถ้าได้ตังค์โอเคทำเป็นอย่างนั้นปีนี้ไม่ได้อะไรดังใจหรอกลูกไปรอปีหน้าหนุ่มมันถึงจะได้ดังใจ
1: ค่ะ
0: นะแต่ปีนี้ก็อย่าท้อสู้กันต่อไปเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย เรามักจะต้องเก็บเกี่ยวเก็บกินในอนาคตถ้าไม่ลงทุนตอนนี้เช่นไม่อ่านหนังสือตอนนี้แล้วมันจะสอบได้ไหมมันก็ไม่ได้ถ้าไม่ทำงานตอนนี้ยามแก่ก็จะเหนื่อยลำบากเพราะไม่มีตังค์ทุกอย่างมันต้องลงทุนก่อนนะจ๊ะ
1: ค่ะเรื่องงานโอเคอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็ทำงานอยู่ค่ะ
0: โอเคสิอย่างน้อยก็มีตังค์มีเงินหมุนน่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอเคจ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ไปยังได้เปล่าฮัลโหล
2: ครับ
0: ชื่อเล่นครับ
2: ฮัลโหลครับ
0: ปิดวิทยุด้วยค่ะเดี๋ยวสายมันจะหลุดไปเฉยถ้าไม่ปิดวิทยุ
2: อ๋อผมอยากจะดูดวงชะตาชีวิตให้ลูกชายผมอะครับ
0: ตัวเองชื่ออะไรตัวเองชื่อเล่น
2: ลูกชายชื่อชายที่ชื่อเล่นชื่อกอล์ฟ
0: ช่วยปิด
2: ชื่อจริงชื่อเทวินครับ
0: ปิดวิทยุด้วยค่ะฮัลโหลพูดแต่โทรศัพท์นะคะปิดวิทยุด้วยฮัลโหล
3: ครับผม
0: อ้าว
3: ปิดเรียบร้อยแล้วครับ
0: อ้าวคนละคนกับคนเมื่อกี้เหรอ
3: ไม่ใช่นี่เพิ่งโทรใหม่นะครับผม
0: อ๋อโอเคชื่อเล่นค่ะ
3: ชื่อนุครับ
0: ชื่อนุอ้าวชื่อนุอยู่ที่ไหนคะ
3: ผมอยู่ทับสะแกประจวบคีรีขันธ์ครับ
0: อยู่ประจวบโอเควันเดือนปีเกิดค่ะ
3: วันที่13สิงหาไอ้วันที่13สิงหา2515ครับผม
0: วันอะไรเอ่ย
3: วันอังคารครับ
0: วันอังคารอ้าวยังไงล่ะน้อยน้อยใจใครคนรอบข้างหรืออะไรหรือเบื่อ
3: ดูเรื่องการเงินแล้วก็จบเรื่องโรคภัยไข้เจ็บครับผม
0: โอเคเรื่องการเงินเนี่ย นะคะแค่พอใช้ก
3: ็
0: เหมือนปีที่แล้วแหละว่าพอหมุนได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดมีงงมีเงิน
3: ใช่ครับผม
0: ส่วนเรื่อง
3: สุขภาพ
0: สุขภาพเนี่ยคือระวังเรื่องปวดหลังแล้วก็หัวใจเราเนี่ยเวลาทำอะไรมันระวังเรื่องเต้นผิดจังหวะ
3: แม่นระวัง
0: แค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดกี่โมงล่ะ
3: ไอ้เรื่องเกิดกี่โมงนี่ผมไม่ทราบนะ
0: โอเคดังนั้นก็รู้ได้แค่นี้เพราะเราไม่รู้แต่ว่าชีวิตตอนนี้ก็ถือว่าเรื่อยๆเบื่อๆเซ็งๆแต่มันก็ไม่ได้แย่
3: แล้วมาถึงสุขภาพนี่จะดีขึ้นหรือว่ายังไงครับผม
0: สุขภาพมันไม่ได้ดีมันไม่ได้ดีขึ้นหรอกสุขภาพมันก็เป็นอย่างงั้น
3: เป็นแบบนี้ตลอดไปหรือไงครับผม
0: ใช่มันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละมันจะให้ดีขึ้นได้ยังไงในเมื่อมันคือสุขภาพที่ติดตัวเรามาเนาะก็มีอย่างเดียวว่าถ้าเราไม่ขี้เมาไม่สูบบุหรี่มันก็จะดีขึ้น
3: ครับผม
0: ทำไมก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่มันก็อาจจะหนักขึ้น
3: ไม่มีครับผมสองนั้นไม่มีเลยครับผม
0: ไม่มีก็คือดีจ้ะจ้าโอเคนะ
3: ครับผม
0: ครับโอเคเดี๋ยวเราก็

0: มันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เฮ้ยทัวร์นี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
0: พย์พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

21มกราคม14วันพฤหัสถามหาโชคลาภลำบากแล้วเพราะว่าเอาเงินให้รอดก่อนนะคะต้องหมุนเงินให้รอดก่อนค่ะเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นมดลูกถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นเรื่องของอัณฑะเนี่ยเขาเรียกอะไรต่อมลูกหมากนะคะพุธกลางวันที่16เดือน11ปี31เป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะก็ถ้ามันมีงานเยอะก็ถือซะว่าเป็นประสบการณ์แต่ถ้ามันมีงานที่เยอะแล้วเครียดมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะยังไงงานก็เยอะอยู่ดีเอาละค่ะคงต้องลากันด้วยเพลงน้องหมิวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้วันพระนะคะถ้าใครจะดูดวงเดี๋ยว TikTok ของปูนะคะปูโรคเบี้ยวดูดวงฟรีอาจจะเป็นเย็นๆหรือค่ำคืนนี้นะคะค่อยมาดูกันใหม่ลาด้วยเพลงนี้ช่วงหน้า Wake Up Thailand กับวันพระด้วยจ้าอ่ะดิฉันเนี่ย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวิรันวรรุธแล้วก็คุณบรัชศรีพงษ์จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินไปพบกับท่านเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรันคุณวิรัชและท่านผู้ฟัง
1: ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะอาเซียนจะแตกรังหรือไม่แตกรังเนี่ยนะคะวันนี้อีพิโซดที่29แล้วนะคะอาจารย์คะค่ะ
3: ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆได้ค่ะ
3: เพราะอาเซียนคนไม่จบง่าย
1: ๆค่ะเห็นด้วยค่ะอาจารย
3: ์โลกก็จะป่วนไปเรื่อยๆตามใจที่เดินทางจะเป็นไปได
1: ้โอ้จริงด้วยค่ะอาจารย์แต่ก็ฟาดหัวฟาดหางไปหมดนะอาจารย์นะพอไม่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยก็ถอนตัวออกจากนี่ไงไม่ให้เงินสนับสนุนเนี่ย ICC ใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้คุณวิรัตก็รายงานข่าวอยู่นะค่ะ
3: แต่เดี๋ยวเขาจะตั้งรางวัลของเขาตรงเขาเรียกว่ารางวัลโดนัทซัม
1: ดิฉันก็ค่ะอาจารย์บางทีคิดแล้วประหลาดใจเหมือนกันนะทำไม